0: 2เพลงค่ะคุณผู้ฟังในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะวันนี้หยิบมาฝากกันดอกสบาสีแดงจากน้องลูกตาลชนทิชานะคะเพลงนี้ขอมาทางหลังไมค์ด้วยพี่อัมพันธ์บางปูขอมาจัดให้แล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะดอกสบาสีแดงอยู่ในฮิตที่6ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยงานวัดบ้านเรานะคะจากพี่กุ้งสุทธิราชฟีเจอริ่งกับน็อตทอยนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่3ค่ะหยิบมาฝากกัน2เพลงในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ต
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวจะกลับมาอ่านคำตอบกันแล้วนะคะกับคำถามวันนี้ถามว่าคุณอยากให้มีการจัดการแข่งขันอะไรที่แปลกๆบ้างนะคะส่งคำตอบมาได้เลยค่ะทาง Facebook Live นะคะแล้วก็อย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังมาด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาจากโฆษณานะคะหลังโฆษณาจะมาอ่านคำตอบกันแล้วค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
5: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโตะ
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโตะ
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะคำถามวันนี้ถามว่าคุณอยากให้มีการจัดแข่งขันอะไรแปลกๆนะคะมาดูคำตอบจากคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้พี่วุฒิชัยมั่นใจเขาบอกว่าอยากให้มีการแข่งขันกินจุหรือว่าวิ่ง3ขาโอ้ยอันนี้เห็นบ่อยนะกินจุวิ่ง3ขาอะไรพวกนี้นะขอเป็นเมนูแปลกได้ไหมล่ะนะคะพี่ลิสาโรซาบอกว่ากระโดดเชือกให้ได้มากที่สุดค่ะใครได้มากที่สุดคนนั้นชนะนะคะน่าจะเหนื่อยนะดูเลยเนาะนะคะนางแซมสีสุบอกแข่งชักเขย่ออันนี้เขาแข่งกันทั่วไปลูกแชมป์นะคะพี่ณัฐพงศ์บอกว่าแข่งขันจับสุนัขครับแปลกดีครับนะคะก็น่าแปลกดีเนาะวิ่งจับสุนัขกันอะไรอย่างงี้นะคะพี่ธเนศบอกว่าแข่งขันจ้องตาห้ามกระพริบตานะคะมันน่าจะจบสั้นดีนะใครกระพริบตาแพ้นะคะคุณแม่นาวิชาบอกแข่งขันหัวเราะค่ะอันนี้ก็เคยเห็นนะแข่งหัวเราะก็ให้เสียงหัวเราะกับคนดูไปด้วยนะคะก็น่าจะจบสั้นนะแข่งแป๊บเดียวจบนะคะวันนี้ให้คนนี้ไปก็ละกันนะคะชะแดนี่ให้พี่นิสาละกันนะพี่นิสาบอกว่าแข่งขันแบกแฟนวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางค่ะชิงรางวัลค่ะน่าจะดูทุลักทุเลดีนะคะแล้วก็ดูรู้เลยนะว่าคู่ไหนเขารักกันจริงคู่ไหนเขารักกันไม่จริงนะคะส่วนคนนี้ค่ะเขาบอกว่าไม่อยากให้มีการแข่งขันใดๆทั้งนั้นการแข่งขันนำมาซึ่งการเอาชนะการเอาชนะนำมาซึ่งการทำผิดบาปหลายอย่างอาทิโกงพยาบาทอาฆาตแก้แค้นซึ่งกันและกันนี่แหละเขาบอกมาคุณผู้ฟังนะคะคุณลุงอะไรอย่าเรียกลุงก็แล้วกันนี่นะคะนะแล้วก็ยังมีแข่งตกปลาเหรอพี่สุริยุทธเพิ่งจะตอบมาพี่เลิศวัชราพรบอกแข่งขันลุยดินโคลนพี่สมศรีพระราม4บอกยืนกระต่ายขาเดียวเสี่ยเปียกบอกว่าแข่งขันเล่นท่า6กบบนโต๊ะกลมนะคะแข่งยังไงใครอยู่ได้นานที่สุดชนะเหรอหรือยังไงอะไรยังไงไม่อ่านของเสี่ยเอาอีกแล้วงองแงมาอีกแล้วเสี่ยเปียกนะคะนี่ไงอ่านแล้วตอบช้าแล้วจะอ่านยังไงนะนะเสี่ยเปียกเนี่ยนะเอาละค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะชั่วโมงหน้าเที่ยงครึ่งก็เจอกันนะพิมดาจะพาไปม่วนนะคะเตรียมตัวนะออกกำลังกายกันได้เลยค่ะ
3: เพลินเพลงหวาน
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: นี่พี่หิรันบอกแข่งขันขี้เกียจครับใครขยันก่อนคนนั้นแพ้นะคะแล้วก็ยังมีพี่ทบทเชื่อบอกวิ่งกระต่ายขาเดียวครับนี่นะคะคุณผู้ฟังขาเพื่อนเพลงหวานต้องขอขอบคุณด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1118นะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายนะคะด้วยเพลงอ้าวหายเพลงหายคุณผู้ฟังเอาอีกแล้วว่าวันนี้มันเป็นยังไงนะเพลงก็ชอบหายนะคะอ่ะไม่เป็นไรนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้เดี๋ยวพิมดาแถมเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาทางหลังไมค์แล้วเดี๋ยวเปิดยาวๆไปเลย3เพลงนะคะทิ้งท้ายกันด้วย3เพลงนี้เลยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ินสภารุมจวกภูมิใจไทยเกี่ยวหัวสวลั่นคนเชื่อก็มีเผยผบตรตอบกลับแล้วหลังถามปมทองเจือเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นนายกเห็นแล้วชื่อวรพรรคโผล่1ใน28ลิสต์สหรัฐจ่อคว่ำบาตรเอี่ยวสแกมเมอร์ลั่นใครถูกกล่าวหาไปเคลียร์ตัวเองด้านวรพรรคโพสต์ไม่เคยร่วมสแกมเซ็นเตอร์พร้อมให้ตรวจสอบอนุทินเดือดบอกปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเหมือนมาโกงบนหัวผมลุยขยายฟันข้าราชการเอี่ยวชี้แค่ย้ายไม่พอต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพบแล้วรอยรั่วท่อน้ำมันพระราม3คลองเตยเตรียมเปลี่ยนท่อปรับแนวใหม่ป้องกันเกิดเหตุซ้ำทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณเดชเยมินแหวนเครือดิฉันกฤติยาสินทุวราวันดำเนินรายการร่วมกันมีข่าวที่น่าสนใจตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้นะคะเริ่มกันที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลวันนี้เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยพร้อมกล่าวว่าวันนี้เป็นการมอบกล่าวมอบนโยบายต้องขอบคุณปลัดกระทรวงมหาดไทยที่จัดให้มีการประชุมในวันนี้ขอบคุณนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นตัวแทนของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยอำนวยพรให้ตนเองในวาระครบรอบวันเกิดซึ่งวันนี้ปีนี้ครบรอบ60ปีและวันที่1ตุลาคมก็จะเป็นคนที่มีอายุมากที่สุดในกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งตนเองก็อยู่ในกระทรวงนี้มาประมาณ3ปีมีความใกล้ชิดสนิทสนมทำงานด้วยกันมาตลอดขอชื่นชมการทำงานของทุกๆคนและสำหรับไตรมาสสุดท้ายของปีมีเรื่องสำคัญที่กระทรวงมหาดไทยต้องมีความรับผิดชอบก็คืองานถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดไว้กลางเดือนธันวาคมต้องดำเนินการให้สมพระเกียรติและงบประมาณต่างๆในการดำเนินงานในครั้งนี้ได้อนุมัติให้ทุกหน่วยงานรับไปดำเนินการให้สมบูรณ์แบบและหลังจากนั้นก็จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาต่อไปนะคะก็ขอให้วางแผนการล่วงหน้าให้มีความต่อเนื่องและให้เกิดประสิทธิภาพรวมถึงค่าใช้จ่ายและงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดค่ะอย่าให้มีความวุ่นเฟื่อยซ้ำซ้อนพร้อมกับขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดต้องมีการจัดทำพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้แก่ประชาชนทุกคนได้เข้าร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดหรือว่าระดับอำเภอก็ขอให้มีการวางแผนเผชิญเหตุด้วยความละเอียดรอบคอบและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องทำให้สมพระเกียรติค่ะ
0: ค่ะมาที่เรื่องทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ให้ความคิดเห็นเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่นายกได้ให้ความสำคัญคือการดำเนินการตรวจสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นนายกบอกว่าเรื่องนี้บั่นทอนความมั่นใจประชาชนมากพอสมควรไม่มีใครไม่เชื่อว่าเรื่องนี้สุจริตซึ่งถือเป็นดาวเคราะห์แล้วก็แม้ว่าจะและตัวผมเองก็พิพากษาไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันเพียงแต่อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายมันก็ต้องมีขั้นตอนมีหลายหน่วยงานมีการจับกุมดำเนินคดีผู้กระท
2: ำสึกเสียดายใจหายที่ผู้บริหารบางคนต้องเกษียณอายุราชการไปนะคะนายกรัฐมนตรีระบุว่าให้ผู้ตรวจราชการให้ผู้ตรวจราชการมารายงานกับตนต้องเลิกความเชื่อที่ว่าผู้ตรวจราชการคือที่เก็บกรุบางครั้งเมื่อไปอยู่ตรงนั้นก็ได้สงบสติอารมณ์ได้ใช้ความคิดว่าทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ต้องเร่งทำผลงานไม่ใช่ว่าไปอยู่แล้วจากคนที่เคยรู้จักกันมาเป็นคนที่ไม่รู้จักกันนะคะก็ไม่ใช่ว่าตนไปเหนือท่านใดได้นะคะแล้วก็ยังระบุว่าทุกคนนั้นมีโอกาสซึ่งตนเองทำให้เห็นแล้วเพราะว่าตนเองนั้นเป็นคนที่ไม่พกพาความแค้นไม่นำความโกรธไปที่ไหนเลยอารมณ์ดีทุกวันบางครั้งที่มีการโยกย้ายเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ข้าราชการหลายคนไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม ามตนเองนั้นยืนยันได้ว่าอธิบายได้ทุกคนก็อยากให้ทุกคนนั้นมาถามด้วยซ้ำนะคะตนเองนั้นพร้อมที่ตอบได้หมดจริงๆแต่ว่าก็จะต้องตอบให้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ขอย้ำด้วยว่าทุกคนนั้นมีโอกาสอย่าไปคิดว่าไปอยู่แล้วไปอยู่เลยมันต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นอยู่กับผลงานนะ

0: แล้วตนเองก็กดปุ่มรีเซ็ตตลอดเวลาไม่มีความลับอะไรกับปลัดกระทรวงมหาดไทยการหารือการหารือก็เป็นไปอย่างเหมาะสมนะคะตนเองก็เอาด้วยหมดสนับสนุนทุกอย่างนะคะก็ขอให้ทุกคนนั้นแสดงผลงานอยู่ตรงไหนก็สามารถที่จะทำประโยชน์ได้ค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้อีกเรื่องนึงที่นายอนุทินนายกรัฐมนตรีพูดถึงก็คือหัวสวนะคะที่ก่อนหน้านี้ค่ะที่ประชุมสภาเดือดเลยเมื่อวานจวกภูมิใจไทยเกี่ยวกับการหัวสวนะคะเรื่องนี้นะคะกรณีมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่งฟ้องศาลฎีกาคดีหัวสวแม้มติจะออกมาแล้วแต่ก็ยังมีคนไม่เชื่อนะคะว่าไม่มีคนพรรคภูมิใจไทยเข้าไปเกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีตอบสั้นๆคนเชื่อก็มีแล้วก็ไม่ตอบคำถามกรณีที่กกต.เสียงข้างน้อยออกมาแถลงถึงเหตุผลในการเห็นด้วยในการส่งฟ้องคนภูมิใจไทยบอกว่ามีเพียงว่ามีการประชุมก่อนจะเดินออกจากวงสัมภาษณ์นะคะผู้สื่อข่าวยังสอบถามกรณีทำหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกรณีนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกรัฐมนตรีหลังถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นนายอนุทินระบุว่าผบ.ตร.ตอบกลับมาแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยค่ะ
0: และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็วันนี้ก็ไปปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลหลังปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งก่อนหน้านี้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายเบนจามินสุการจันทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายและคณะก็รอเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะรายงานผลการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS นะคะซึ่งก็เป็นการประชุมนัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนที่ผ่านมานะคะ 12:10 นในช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก

0: สอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐเพื่อขอให้ตรวจสอบและพิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีรายชื่อของนายวรภักดิ์ธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลอนุทิน1นะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าเห็นชื่ออยู่เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาต้องไปตั้งทนายความและหาวิธีที่จะเคลียร์ตัวเองซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาลนายวรภักดิ์ธัญมงคลนะคะก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กค่ะถึงกรณีที่ปรากฏชื่อของตนเองนั้นในหนังสือของประธานคณะกรรมการบางคณะของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งส่งถึงกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐที่แจ้งว่าหนังสือดังกล่าวนั้นเป็นการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาว่าบุคคลที่มีรายชื่อเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการใช้มาตรการแซงชั่นหรือไม่ซึ่งไม่ใช่ผลการสอบสวนหรือว่าคำวินิจฉัยว่าได้กระทำความผิดและไม่ได้หมายความว่าถูกสหรัฐแซงชั่นแล้วนะคะนายวรภักดิ์ยืนยันว่าไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเมอร์นะคะการฟอกเงินแล้วก็การค้ามนุษย์หรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติใดๆทั้งสิ้นนะคะก็บอกว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการสแกมเซ็นเตอร์ตามที่มีการกล่าวถึงพร้อมเปิดเผยว่าวันนี้ได้ติดต่อหน่วยงานสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อขอช่องทางในการนำส่งข้อ

0: จริงและเอกสารหลักฐานให้หน่วยงานของสหรัฐพิจารณาและกำลังจัดส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรมการของทั้งสองคณะเพื่อขอโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสามารถตอบข้อสงสัยต่างๆได้ตรงประเด็นนะคะนายวรภพบอกว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่และเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตอบข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเช่นนี้ก็คือข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานและกระบวนการที่ตรวจสอบได้สำหรับข้อกล่าวหาบางส่วนที่มีการเผยแพร่ก่อนหน้านี้ได้เลือกใช้กระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยได้ดำเนินคดีหมิ่นประมาทต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อความดังกล่าวปัจจุบันนั้นมีคดีหนึ่งค่ะที่ศาลรับไว้พิจารณาแล้วแล้วก็อีกคดีหนึ่งได้เสร็จสิ้นกระบวนการไต่สวนมูลฟ้องและอยู่ระหว่างรอคำสั่งศาลและไม่ขอคาดเดากรณีที่ชื่อของตนเองนั้นไปปรากฏในหนังสือของสหรัฐครั้งนี้มีที่มาหรือว่าเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่เป็นคดีอยู่ในประเทศไทยหรือไม่แต่ว่าสิ่งที่ทำต่อไปนั้นก็คือข้อเท็จจริงเอกสารหลักและกระบวนการที่ตรวจสอบได้เพื่อชี้แจงต่อทั้งศาลไทยและหน่วยงานของสหรัฐนะคะสำหรับรายละเอียดของข้อกล่าวหาบางส่วนที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลไทยขอไม่เปิดเผยหรือว่าโต้แย้งผ่านสื่อในขณะนี้เพื่อไม่ให้กระทบต่อกระบวนการยุติธรรมเมื่อมีความคืบหน้าที่เหมาะสมก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ
1: มาดูประเด็นเรื่องของการตั้งบอร์ดคุม Data Center กันบ้างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุมติดตามการกัดเคลื่อนงานกระทรวงมหาดไทยถึงกรณี Data Center นะคะบอกว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลมีการเน้นย้ำนะคะเรื่องการลงทุนเม็ดเงินที่จะเข้ามาในไทยแต่ยังไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะสำหรับเรื่อง Data Center แล้วก็ทราบว่า Data Center ใช้ไฟฟ้าใช้น้ำใช้ทรัพยากรจำนวนมากขณะที่การจ้างงานมีไม่มากเท่าที่ต้องการแต่จะนำเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกันตรงๆไม่ได้วันนี้มีการลงทุนและเงินหมุนเวียนเข้ามาจำนวนมากการพูดในลักษณะดังกล่าวไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาลงทุนเพราะเมื่อ5ปีที่แล้วหากมีนักลงทุนขอเข้ามาตั้ง Data Center สักแห่งหนึ่งตรงนี้นะคะเราก็ดีใจแล้วนะคะว่าจะมีเงินเข้ามาในประเทศมหาศาลทุกอย่างไม่สามารถเป็นแบบวินวินได้ทั้งหมดแต่จะคาดหวังทั้งเม็ดเงินลงทุนการจ้างงานในระดับสูงพร้อมกับความต้องการที่มีการขยายตัวต่อเนื่องอาจจะทำได้ยากบางครั้งเราทะลุเป้าหมายเรื่องของเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติแล้วมาบอกว่าวันนี้เริ่มจำกัดการลงทุนเริ่มไปสนับสนุนธุรกิจภาคอื่นแทนก็อาจไม่เป็นธรรมกับคนที่เขาเข้ามาลงทุนแล้วอย่างไรก็ตามรัฐบาลได้ตั้งบอร์ดขึ้นมาดูแลเรื่องนี้แล้วเพื่อออกแบบกฎระเบียบและทิศทางรวมถึงการจัดทำกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะกับผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานเชื้อเพลิงน้ำหล่อเย็นสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก Data Center มีการปล่อยความร้อนมากพอสมควรโดยเฉพาะในกรุงเทพนะคะที่ผู้ว่ากทม.นายชัดชาติพบว่ามี Data Center และมีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตนเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการลักลอบทำหากเกิดเรื่องเช่นนี้จริงต้องขออนุญาตแล้วก็พูดง่ายๆนะใครกล้าอนุญาตให้มีการเก็บเชื้อเพลิงภายใต้อาคารอาจมีการเลี่ยงบาลีดังนั้นต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมการปกครองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการไฟฟ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านน้ำรวมถึงจังหวัดต่างๆที่มี Data Center แลกเปลี่ยนข้อมูลกันให้มากขึ้นเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนค่ะ
0: ไปกันที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับกรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตให้เร่งไปตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วจากกรณีมีการเผยแพร่ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีการกล่าวอ้างถึงพฤติกรรมเรียกรับเงินจากผู้ที่ถูกควบคุมตัวเพื่อแลกกับการปล่อยตัวซึ่งมีการนำเสนอข่าวแล้วก็เผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อวันที่16กันยายนนะคะโดยให้ตรวจสอบตั้งแต่เหตุการณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตลอดจนพยานหลักฐานและข้อมูลแวดล้อมทั้งหมดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้นะคะและยังกำชับให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวให้เกิดความกระจ่างและให้เร่งรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยเร็วที่สุดนะคะเพื่อให้กระทรวงนั้นสามารถติดตามแล้วก็กำกับการดำเนินการในพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ยังย้ำในหลักสำคัญก็คือว่าข้อกล่าวหาต้องแยกออกจากข้อเท็จจริงการตรวจสอบต้องดำเนินการบนพื้นฐานของพยานหลักฐานและต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายขณะเดียวกันเมื่อมีข้อร้องเรียนที่ถูกนำเข้าสู่การรับรู้ของสาธารณะแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งหาคำตอบไม่ปล่อยให้เกิดข้อสงสัยค้างคาเป็นเวลานานนะคะเบื้องต้นอำเภอถลางได้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติของ

0: ้าหน้าที่ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์นะคะแล้วก็มีการสั่งให้จัดทำรายงานข้อได้จริงรวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงให้รายงานผลต่อจังหวัดภายในวันนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นายวรสิทธิ์ก็กำชับให้จังหวัดเร่งเดินหน้ากระบวนการตรวจสอบและเมื่อมีความคืบหน้าให้รายงานไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยเร็วที่สุดนะคะและนอกจากนี้ยังกำชับกรมการปกครองจังหวัดภูเก็ตขยายการตรวจสอบไปยังข้อมูลร้องเรียนหรือว่าเบาะแสอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยไม่จำกัดเฉพาะกรณีกำลังเป็นข่าวเพื่อให้ทราบว่ามีเรื่องใดอยู่ในการร้องเรียนหรือว่ามีข้อมูลที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่และนำเข้าสู่กระบวนการตามอำนาจหน้าที่นะคะเป้าหมายสำคัญก็คือทำให้ประชาชนได้รับคำตอบจากข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อกล่าวหาจากการตรวจสอบพบการกระทำผิดจริงไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดต้องดำเนินการตามกฎหมายตามระเบียบอย่างเด็ดขาดนะคะ12:18 น.เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: มาดูเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะคะมีปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2นะคะแรงเงา2ชื่อนี้จริงๆไม่ใช่แรงงานนะคะแต่ว่าก็เป็นเรื่องของการปราบปรามแรงงานต่างด้าวนั่นแหละค่ะโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญนวลมาที่ไปพร้อมกันนะคะกับหลายหน่วยงานนะคะนำกำลังบูรณาการกำกับชุดปฏิบัติการโดป้าNICE กรมการปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2พื้นที่สุราษฎร์ธานีกวาดล้างขบวนการนำแรงงานต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือทะเบียนศูนย์นั่นเองค่ะปฏิบัติการนี้ขยายผลจากการปิดฉากแรงเงาเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ดอนสักสุราษฎร์ธานีทำให้วันนี้ก็เป็นภาค2คือแรงเงา2นะคะซึ่งจากการได้รับเบาะแสเพิ่มเติมตรวจสอบสำนักทะเบียนอำเภอกาญจนดิษฐ์และก็เกาะสมุยก็ไปพบความผิดปกติเชื่อมโยงรวมถึงพฤติการเชื่อมโยงในหน้าเจ้าบ้านพยานรับรองเจ้าหน้าที่ทะเบียนที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนช่วยแรงงานเมียนมาให้ได้รับสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบเข้าข่ายลักษณะขบวนการฟอกเงินนะคะหรือการเปลี่ยนสถานะจากแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎรนั่นเองอาจจะนำไปสู่การได้รับสิทธิ์ด้านต่างๆนะคะทั้งนี้ค่ะก็มีการจับกลุ่มแรงงานนะคะรวมถึงพบความผิดปกตินะคะมีความผิดปกติจากการอนุมัติหมายจับที่เกี่ยวข้องรวม33 คนจับกลุ่มได้แล้ว27 คนเจ้าหน้าที่รัฐ3 คนเจ้าบ้านพยานรับรอง9 คนแล้วก็แรงงานต่างด้าว15 คนส่วนผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่นึงค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

มาติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระรามสามหลังเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาต้นต่อของน้ำมันที่ปนเปื้อนในระบบระบายน้ำและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ขุดสำรวจพื้นที่และไปพบโพรงใต้ดินรวมไปถึงน้ำที่มีน้ำมันปะปนในระบบระบายน้ำเก่าจึงมีการขยายจุดตรวจสอบเพื่อค้นหาต้นทางของน้ำมันรั่วไหลนะคะล่าสุดจากการตรวจสอบพบจุดที่มีน้ำมันรั่วซึมจากแนวท่อขนส่งน้ำมันบริเวณถนนพระราม3โดยระบบท่อดังกล่าวนั้นมีบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดหรือว่า BPT เป็นเจ้าของใบอนุญาตในขณะที่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือว่า BFPL ในกลุ่มบริษัทบางจากเป็นผู้ดำเนินการระบบท่อนะคะโดยมีทางเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนางสาวถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์นะคะก็บอกว่าทั้ง2บริษัทนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบรวมไปถึงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ

0: ในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกสำหรับแนวทางการดำเนินการกรมธุรกิจพลังงานได้กำหนดขั้นตอนสำคัญไว้3ส่วนได้แก่เร่งค้นหาและซ่อมแซมจุดที่เกิดความเสียหายผู้ประกอบการจะต้องเร่งหาจุดที่เป็นแผลหรือว่าเป็นจุดบกพร่องของแนวท่อเพื่อดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็วขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ขณะเดียวกันเจ้าของท่อจะต้องส่งข้อมูลประวัติการดูแลรักษาและประวัติการซ่อมบำรุงระบบท่อทั้งหมดให้กรมธุรกิจพลังงานตรวจสอบเพื่อประกอบการหาสาเหตุและประเมินความเสี่ยงของระบบนะคะแล้วก็ทดสอบระบบต่อระบบท่อตลอดแนว32กิโลเมตรค่ะหลังจากดำเนินการซ่อมแซมแล้วนะคะก็จะต้องมีการทดสอบตลอดแนวระยะทาง32กิโลเมตรเพื่อสำรวจสภาพภายในระบบและตรวจหาบริเวณที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมหรือว่าความผิดปกติอื่นๆด้วยหากระหว่างการทดสอบพบการรั่วไหลหรือว่าพบความผิดปกติบริเวณใดจะต้องหยุดการดำเนินการทันทีเพื่อเข้าตรวจสอบและแก้ไขก่อนเดินหน้าทดสอบต่อนะคะแล้วก็ประการที่3ก็คือเปลี่ยนท่อและปรับแนวใหม่ในจุดเสี่ยงนะคะสำหรับบริเวณที่พบแผลหรือว่าจุดบกพร่องจะต้องจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่พร้อมกับจัดทำแผนปรับแนวท่อเพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณที่แนวท่ออยู่ใต้ต่อหม้อหรือว่าโครงสร้างที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคตค่ะ
1: คอพอตรวจความปลอดภัยจุดน้ำมันรั่วพระราม3นะคะดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยถึงความคืบหน้าตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยกรุงเทพภายหลังมีรายงานพบรอยรั่วบริเวณแนวท่อขนส่งน้ำมันล่าสุดค่ะทางคอพอส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายค่าระดับการติดไฟประเมินความปลอดภัยและความเสี่ยงในพื้นที่รวมทั้งใช้ข้อมูลแจ้งเตือนประชาชนหากพบค่าที่อาจส่งผลกระทบนะคะซึ่งมีการเก็บตัวอย่างน้ำมันที่พบล่าสุดด้วยเพื่อนำไปเปรียบเทียบตัวอย่างน้ำมันที่เก็บจากการระบายน้ำนะคะท่อระบายน้ำตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุรวมถึงเก็บตัวอย่างในวันต่อๆมาด้วยโดยจะหารือกับสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการตรวจสอบลักษณะหรือลายนิ้วมือน้ำมันนะคะ oil fingerprints เพื่อดูว่ามีลักษณะตรงกันหรือเชื่อมโยงในลักษณะเดียวกันอย่างไรสำหรับรอยรั่วที่มีรายงานพบล่าสุดยังเป็นจำเป็นจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นจุดที่ทำให้น้ำมันรั่วไหลจริงหรือไม่สามารถอธิบายปริมาณน้ำมันจำนวนมากที่พบในช่วงแรกของเหตุการณ์ได้หรือไม่นะคะแม้จุดดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะเกี่ยวข้องแต่ก็ยังไม่ควรสรุปจนกว่าจะมีข้อมูลยืนยันนอกจากนี้จากลักษณะสังเกตเบื้องต้นน้ำมันบริเวณที่พบล่าสุดเป็นน้ำมันเก่าขณะที่น้ำมันที่พบในระบบระบายน้ำช่วงแรกดูไม่เก่ามากก็เลยจำเป็นจะต้องเปรียบเทียบลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อยืนยันว่าเป็นแหล่งน้ำมันเดียวกันหรือไม่ก่อนจะสรุปแหล่งที่มาแล้วก็กำหนดแนวทางแก้ไขซึ่งก่อนหน้านี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำมันรั่วบริเวณถนนเชื้อเพลิงนี้รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องมีการตรวจวัดสิ่งต่างๆในท่อพักระบายน้ำกทม.รวมทั้งเก็บตัวอย่างตรวจสอบชนิดแล้วก็แหล่งที่มาซึ่งวันที่9กันยายนที่ผ่านมานะคะก็พบค่า VOC สูงสุด626 ppm ก่อนจะลดลงมาเหลือ153 ppm ในวันที่10กันยายนนะคะก็ลดลงประมาณร้อยละ76ค่ะ
0: วันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะพูดถึงเรื่องของการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะซึ่งขอชื่นชมนะคะช่วงนี้มีเหตุการณ์มากมายแต่ว่าปภ.แล้วก็พูดว่า เรื่องในพื้นที่ประสบเหตุนะคะสามารถที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยความรวดเร็วไม่มีสิ่งที่เกินความคาดหมายเกิดขึ้นต้องขอบคุณที่มีแผนเผชิญเหตุตามที่ตนได้มอบนโยบายไว้ก็ขอให้เพิ่มศักยภาพแล้วก็การเฝ้าระวังในช่วงนี้เพราะว่ามีฝนตกหนักไปจนถึงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งก็จะมีการแบ่งงานทั้งในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงรองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนสามารถใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีดำเนินการได้เลยค่ะ
1: ค่ะมาดูสถานการณ์ดินสไลด์นะคะที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงนะคะมีมวลดินเกิดซุดตัวแล้วก็สไลด์มาอย่างต่อเนื่องเป็นแนวกว้างกว่า100เมตรกระทบสิ่งปลูกสร้างทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะนายชัยนรงค์วงใหญ่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะโรงเรียนบ้านดอยติ้วที่อำเภอท่าวังผาเนี่ยแหละค่ะไปติดตามสถานการณ์ดินซุดนะคะเราก็ไปดูเรื่องของความปลอดภัยจัดโซนนิ่งทำแนวกั้นอัดเขตอันตรายเบื้องต้นทางโรงเรียนจัดเรียนแบบออนแฮนด์แจกใบงานให้กับนักเรียนกลับไปเรียนที่บ้านขณะที่ครูกังวลนะคะเพราะว่าดินสไลด์ทุกวันค่ะอย่างเมื่อเช้ามืดวันนี้ก็สไลด์อีกนะคะเพราะว่ามีฝนตกลงมาและยิ่งต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะผู้ที่พักอยู่ในโรงเรียนตรงนี้ก็จะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทำใ

0: เด็ก290คนนะคะที่อยู่โรงเรียนนี้มีความปลอดภัยสามารถเรียนต่อได้โดยสรุปแล้วทางจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนก็จะร่วมกันจัดหาสถานที่ใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราวประมาณ6เดือนพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวอาคารนกดาวหรือว่าอาจจะเสนอเป็นงบประมาณเพื่อหาพื้นที่จัดสร้างโรงเรียนแห่งใหม่แล้วก็สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
1: ไปติดตามข่าวต่างประเทศนะคะธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดค่ะมีมติเป็นเอกฉันท์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจาก 3.5% ถึง 3.75% เป็น 3.75ถึง 4% นะคะโดยเควินวอชซึ่งเป็นประธานเฟดที่ทรัมป์เป็นผู้เสนอชื่อแต่งตั้งให้ครองตำแหน่งนี้มาได้ไม่กี่เดือนบอกว่าปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจในครั้งนี้เป็นเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อสูงเกินไปและสูงมานานเกินไปด้วยจึงถือว่าเป็นการตัดสินใจที่รอบคอบและมีความรับผิดชอบค่ะในวอชยังเห็นว่าสมาชิกเฟดส่วนใหญ่ของคณะกำหนดนโยบายเชื่อว่าจะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีกครั้งก่อนสิ้นปีนี้ไปอยู่ที่ระดับ 4-4.25% นะคะหลังจากการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะทรัมป์ซึ่งเพิ่งโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเรียกร้องให้ลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับสหรัฐอเมริกาโดยเร็วก็ยังแสดงการสนับสนุนในวอชแต่ว่ากล่าวหาคณะกรรมการเฟดนะคะซึ่งก็ลงคะแนนเสียงเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนั้นว่าเป็นปฏิปักษ์มุ่งแต่เล่นการเมืองค่ะ
0: ค่ะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องที่ดูโตเต้ขึ้นศาลโรดริโกดูโตเต้อดีตประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ที่ถูกนำตัวไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศที่กรุงเฮกถือเป็นครั้งแรกในคดีอาชญากรรมต่อมนุษยชาติขณะที่ญาติของเหยื่อพากันแสดงความยินดีสำหรับดูโตเต้นะคะที่ถูกกล่าวหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากนโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติดที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นคนก่อนหน้านี้เขาปรากฏตัวต่อศาลผ่านทางวิดีโอลิงก์ในการไต่สวนหลายครั้งที่ผ่านมาทนายความแจ้งว่ามีปัญหาสุขภาพทรุดโทรมดูเตเต้ในวัย81ปีปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกก็นับตั้งแต่ถูกจับกุมในกรุงมะนิลาเมื่อ18เดือนก่อนเขาโบกมือทักทายสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีส่วนที่กรุงมะนิลาญาติผู้เสียชีวิตค่ะจากการปราบปรามยาเสพติดของนโยบายดูเตเต้ก็รับชมการพิจารณาคดีผ่านการถ่ายทอดสดแสดงความรู้สึกดีใจที่เขามาปรากฏตัวนะคะทั้งนี้สงครามปราบปรามยาเสพติดถือเป็นนโยบายหลักของดูเตเต้ในระหว่างเป็นประธานาธิบดีในปี2016ถึง2022นะคะแล้วกำลังจะมีการตรวจสอบคดีฆาตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองดาวาวไปจนถึงเดือนมีนาคมปี62ที่อาจทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 30,000 คนค่ะ
1: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณเยมินแหวนเครือดิฉันกฤติยาสินธุวราวันลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็บา

0: ราที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 2เพลงค่ะเพลง History นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใส่กระโปรงสั้นสั้นไม่ใช่สั้นธรรมดาสั้นเสมอหูนะคะก็จะเป็นฉายาของน้องใบเตยอาสยามนะคะทีนี้พี่ยิ่งยงเขาก็เลยเอาสั้นเตลิดหูไปเลยเอาสั้นกว่าหูอีกเลยกว่านั้นไปอีกนะคะสั้นเตลิดหูจากพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะคะแล้วก็เพลงแรกที่เปิดไปเมื่อกี้นี้โป๊ะใจมันเพรียวจากน้องใบเตยนั่นเองค่ะเพลง History ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายมิสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ก่อนนั้นในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะคะมีเพลงนางสาวมันพี่นิสาได้รางวัลไปวันนี้ได้ฟังเพลงไปแล้วนะคะแล้วก็ตามมาด้วยหญิงลัลลาจากพี่หญิงลีศรีจุมพลนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงที่3แล้วชั่วโมงสุดท้ายแล้วยังพอมีเวลานะคะรถไฟมาค่ะชั่วโมงที่3ดูซิมีใครอยู่เป็นเพื่อนกันบ้างพี่เนยจ๋าบอกสั้นแต่มั่นใจเนาะพี่เนยเนาะการแต่งตัวนี่มันก็ทำให้เรามั่นใจได้เหมือนกันเนาะพี่สวัสดนะคะสวัสดีด้วยพี่สุรยุทธ์นะคะพี่เนตรชนกนะคะพี่รัตแกงซ่าคนน่ารักพี่เรวัชราพรด้วยนะคะคุณลุง935คุณลุงเอกสิทธิ์นะคะพี่ข้าวเหนียวถั่วดำนะคะพี่สวัสดแสนรักษาเสียเปียกคนเดิมไงจะใครล่ะพี่สุภวัฒน์นะคะพี่อนุชานะคะบอกว่าเพลง History ชุดนี้ชื่อชุดว่าโป๊นะคะก็ว่าได้นะคะก็โป๊นะแล้วก็ยังมีพี่คมสันจตราพี่เมย์หนึ่งด้วยนะคะมีพี่เอสุดหล่อพี่เอสุดหล่อเขาเปลี่ยนชื่อเฟซเป็นสุภวัฒน์นะแม่คุณสุภวัฒน์เกือบจะจำไม่ได้เลยนะคะอันนี้คือคุณเอสุดหล่อใช่ไหมแต่ว่าที่จำได้คือจำอะไรไหมพี่เอสุดหล่อคุณสุภวัฒน์เขาพิมพ์มาบอกว่าจบเร็วจังเลยอันนี้รู้เลยพี่เอสุดหล่อแน่นอนพี่พินโยพี่หนูเพียนนะคะแล้วก็ยังมีน้องแชมป์สีสุพี่นุชนาธด้วยนะคะพี่ปรีชาธรรมนิยมนะคะพี่ภูรัตนพันธ์ค่ะนี่น้องแซมแม่มาแล้วนะคะพี่สายชนจรัสกุลด้วยนะคะนี่แหละมีอยู่ประมาณนี้แหละเนาะที่อยู่ด้วยกันนะคะในชั่วโมงที่3หมดแล้วเนาะนะคะพี่เนชนกด้วยเนาะนะคะอ่ะหมดแล้วรถไฟออกก่อนนะน้องแซมสีสุกเรียกแล้วนะลูกนะพี่มารุดผู้แสนสะอาดพี่หนึ่งรักลูกที่สุดก็มาด้วยนะคะ
2: มหานคร Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
0: มาเพิ่มกันเพียบเลยนะคะพี่อ้อยแม่อ้อยมาแล้วพี่จุนศรีภาชาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่น้ำตาลไอซิ่งพี่อากิน้องเกรซด้วยนะคะเอาล่ะรู้ฟังค่ะมหานครแฟมิลี่นะคะรอติดตามได้เลยค่ะกิจกรรมต่อไปจะเป็นกิจกรรมอะไรนะคะน่าจะออกนอกสถานที่แล้วล่ะไม่รู้ว่าจะตลอนหรือเปล่าหรือยังไงนะคะรอติดตามกันได้เลยนะคะขอขอบคุณค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากเขาช่องรถแท้กาแฟไทยวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทอง
2: มหานคร Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
0: คืนดีค่ะเจอกันอีกหนึ่งรอบนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาเล่านิทานก่อนนอนให้ฟังนะคะฝากติดตามด้วยก็แล้วกัน2ทุ่มค่ะ
2: มหานครสุปนิ
0: ชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮียหมีมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะเดี๋ยวไปเซิร์งไปโจ๊ะต่อกับเฮียได้เลยค่ะแต่ว่าชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะยังโจ๊ะไม่เลิกนะไม่ยอมหยุดเลยมีความสุขมากๆกับวันพระราชบดีนะคะพิมดารักทุกคนเหมือนเดิมคืนนี้เจอกันอีกรอบค่ะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสีย
2: ปวดท้อง
0: เวลา 13 นาฬิกา

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินเตรียมต่อสายคุยทรัมป์จ่อทวงสัญญาคิดค่าคิดอัตราภาษีใหม่พิเศษนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการเจรจาภาษีสหรัฐว่านางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รายงานว่าการหารือจะถึงขั้นสุดท้ายแล้วและพยายามจะให้ระดับผู้นำได้พูดคุยกันโดยวันที่18กันยายนตนจะหารือกับนางสุปจีในรายละเอียดโดยผลการเจรจาถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนจะต่อสายหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนเพิ่งกลับจากต่างประเทศแต่หากจะต่อสายพูดคุยก็ได้รับการรายงานรายละเอียดการพูดคุยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งผู้แทนการค้าทั้งสองฝ่ายพร้อมต่อสายพูดคุยในประเด็นสุดท้ายหากตนได้มีโอกาสพูดคุยก็จะพูดประเด็นประเทศไทยปฏิบัติตามแถลงการร่วมไทยกัมพูชาการเก็บกวาดทุนระเบิดการปราบสแกมเมอร์ซึ่งไทยทำตามทุกอย่างหวังว่าสหรัฐจะพิจารณาอัตราภาษีให้เป็นพิเศษเบนจามินรายงานความคืบหน้าประชุมอันคลอสให้นายกรัฐมนตรีรับทราบยืนยันทำเต็มที่นายเบนจามินสุการจันทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเปิดเผยไปหลังนายศรีหศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนที่ผ่านมาว่าวันนี้เป็นการรายงานบรรยากาศการประชุมอันคลอสไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษซึ่งนายกรัฐมนตรีรับทราบว่ามีการพูดคุยเรื่องใดบ้างส่วนผลการประชุมนั้นเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกเป็นการปูพื้นจึงต้องรอการประชุมครั้งถัดไปย้ำว่านายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วบรรยากาศเป็นไปด้วยดีนายกรัฐมนตรีไม่ได้สั่งการใดเป็นพิเศษเพียงแต่ให้กำลังใจยืนยันสู้เต็มที่เพราะเป็นผลประโยชน์ของชาติซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นแต่ขอไม่เปิดเผยรายละเอียดย้ำว่าเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานแต่ภาพรวมการพูดคุยเป็นไปในทิศทางที่ดีเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานเร่งหาจุดรั่วท่อน้ำมัน7จุดคาดพบจุดเสียหายค่ำนี้นางสาวธิติพัชโชเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าทีมวิศวกรและช่างเทคนิคของบริษัทท่อขนส่งน้ำมันรวมถึงกลุ่มบริษัทน้ำมันเอกชนอยู่ระหว่างนำเครื่องมือเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมเลื่อนสลีฟหรือปลอกครอบท่อออกจากบริเวณที่พบน้ำมันรั่วซึมเพื่อเปิดตรวจสอบท่อด้านในว่ามีรอยรั่วหรือความเสียหายบริเวณใดโดยคาดว่าจะสามารถระบุจุดรั่วได้ภายในช่วงค่ำวันนี้หากพบรอยรั่วเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมพร้อมทำ picking test ตรวจสอบสภาพท่อทั้งระบบระยะทาง32กิโลเมตรตั้งแต่คลังน้ำมันของเอกชนไปจนถึงคลังน้ำมันบริเวณสนามบินเพื่อค้นหาจุดเสี่ยงหรือความผิดปกติเพิ่มเติมส่วนสาเหตุของการรั่วไหลยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนื่องจากอาจจะเกิดได้จากหลายปัจจัยทั้งการกัดกร่อนสนิมหรือแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรหากพบว่าท่อได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้จะพิจารณาเปลี่ยนท่อใหม่รวมถึงอาจพิจารณาวางแนวท่อเนื่องจากจุดดังกล่าวอยู่ใกล้ต่อหม้อและมีรถสัญจรตลอด24ชั่วโมงซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อความเสียหายซ้ำด้านนายสุเมธสายงามนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษติดตามการตรวจวัดค่า VOC หรือสารอินทรีย์ระเหยง่ายพบสูงกว่า300ไมโครกรัมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและค่า LEL ซึ่งใช้ประเมินความเสี่ยงต่อการติดไฟแม้มีแนวโน้มลดลงหลังสูบน้ำมันกลับสู่ระบบแต่ยังคงเฝ้าระวังและติดตามตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะ ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหนีคณัฐชัย
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: แม่ฟังเพลงนะครับบรรยากาศนะฮะท้องไร่ท้องนาท้องทุ่งนะครับรู้สึกว่าสดชื่นนะครับเบิกบานใจนะฮะนี่คือกลิ่นฟางนางลืมนะจากน้องเดียวนะสุวรรณแว่นทองนะครับนะก็มีอุ้ยเพลงเพราะจังเลยค่ะนะครับร้องเพราะนะนะครับผมแล้วก็มีงานจากพี่บางสิทธิพรนะครับลุงขาดป้านะครับรวมถึงงานจากน้องไรอันด้วยนะครับรักเก่าข้างกองฟางก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: ขอบคุณสิงกระบะต้อง Pausa Hypermax นะฮะด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะจ๊ะอ้าวลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็ได้เวลาเข้ามาจ้องตากันแล้วนะครับแป๊บๆนะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับนะเดี๋ยวทำงานสวยๆอีก1วันนะครับชาวคณะก็จะได้หยุดพักผ่อนสวยๆอีก2วันนะฮะก็เข้ามาทักทายกันได้เลยนะครับตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับชาวคณะมากๆเลยนะครับนะอ่ะก็เรียนเชิญนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM AFM 95นะครับเพลงไหนที่รู้สึกว่าฟังแล้วมีพลังจังเลยคือเฮียนะฮะก็เข้ามาขอเพลงเข้ามาเลือกเพลงกันได้นะครับนะเอาก็พี่ๆกินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็แวะเข้ามาสวยๆ2นาทีก็พอนะจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับกดทีเดียวพอนะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับนะอ่ะรวมถึงแม่ๆนะครับแม่ๆของทุกบ้านทุกด้อมนะครับนะก็รีบเข้ามาขอเพลงของลูกๆนะครับเราเป็น FC บ้านไหนด้อมไหนก็ต้องรีบเข้ามาเขาเรียกว่าเข้ามาทำงานแล้วนะครับเพราะเดี๋ยววันเสาร์นี้เขาจะมารายงานชาร์ตกันแล้วนะครับอันดับจะขึ้นหรือว่าลงเนี่ยอยู่ที่แม่ๆทุกท่านเลยนะครับโอ้สำคัญมากๆนะครับแม่นะครับผมอ่ะเรียนเชิญครับผมเดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับตอนนี้หลายๆท่านเริ่มเข้ามาละนะมีพี่อมรนะครับพี่ตาลนะครับมีพี่สวัสดิ์นะครับพี่ทิพาพรพี่มาลีนะครับน้ำเมพี่แกล้มพี่ประมวลพี่เพนพี่เมหนึ่งพี่กล้วยชูภัยนะฮะมีพี่พรพิษพี่จงนิกรพี่พงศธรนะครับพี่จุ๊บแจงมีน้องบอมจอมซ่าพี่หนูริงพี่อัชราพี่ประจักษ์ก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็ทางคอมเมนต์นะมีคุณแพทมาแล้วนะครับนะมีเสียเปียกนะครับมีพี่จันเพนนะครับพี่หนูริงนะครับพี่นาวนะฮะพี่จิราพรนะครับพี่แกล้มนะครับบอกว่าแชร์แล้วขอบคุณมากเลยนะครับเสียเปียกนะครับมีพี่อานนท์บอกโอ้พร้อมมากเลยขอบคุณมากเลยนะครับนะพี่อนุชานะครับชาวคณะของเรามีพี่ขวัญเรือนพี่จิตตานะครับนะพี่สวัสดิ์แสนรักษานะครับนะน้องเนยก็มาแล้วนะครับมารัวสติกเกอร์กันนะครับตะป๊อปมาแล้วนะครับพี่มาลีมัสึบุชิพี่ประคองนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะเอาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะในช่วงของมาจากในช่วงเฮียมีโชว์นะครับตอนนี้ก็มีสถานที่ใหม่ๆแปลกๆเอามาถ่ายกันนะครับแถมๆผมถามว่าน้อนนี้คือสถานที่ไหนนะครับเอาเบิ่งๆนี่คือสถานที่อะไรนะครับก็รีบเข้ามาถ่ายกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายหน้าไมค์ได้เลยที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366 02-2481366จ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่กดรถ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับพี่จ่อยครับพี่จ่อยครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: อ้าวพี่จ่อยพี่จ่อยทำอะไรอยู่ครับ
2: อ๋อผมมากรีดยางครับผม
1: โอ้กรีดยางที่นครพนมเหรอครับพี่จ่อย
2: ครับผม
1: ครับผมวันนี้ต้องกรีดประมาณกี่ไร่ครับผม
2: ผมกล่าวไม่ถูกครับ
1: อ๋อเอางี้กรีดตั้งแต่กี่โมงครับพี
2: ่โอ้ผมเพิ่งมากี่วัน4-5โมงเพราะว่าคือผมตกครับผม
1: อ๋อหมายถึงว่าเริ่มกรีด 4-5 โมงแล้วฝนมันตกเหรอครับพี
2: ่โอ้กลางวันไม่ตกครับตกกลางคืน
1: โอ้
2: ยกลางวันเนี่ย
1: อ๋อก็คือกรีดกลางวันเนาะ
2: ครับผม
1: แล้ววันหนึ่งนี่กรีดนานไหม
2: โอ้ก็ช่วงเย็นนี่แหละครับประมาณ5-6โมงเย็นคร
1: ับอ๋อก็กรีด 5-6 โมงเย็นนะ
2: ครับผม
1: ครับผมแล้วเหงาไหมเนี่ยอยู่คนเดียวป่ะครับ
2: โอ้ครับผมกรีดคนเดียวแหละครับ
1: กรีดคนเดียวนะ
2: น้องน้องมีสบายดีป่ะครับผม
1: อุ้ยสบายดีพี่จ่อยสบายดีนะครับ
2: ผมก็สบายดีครับผม
1: ครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเรามีลูกทุ่งมหานครอยู่เป็นเพื่อนพี่จ่อยนะครับ
2: ครับครับ
1: ฟัง
2: ทุกวันแหละครับ
1: ครับกี่ดึกๆเดี๋ยวก็มีแบบอะไรอยู่ข้างๆพี่จ่อยไม่ต้องห่วงพี่ไม่ได้อยู่คนเดียวนะพี่จ่อยนะ
2: โอ้คร
1: ับ
2: ไม่เป็นไรหรอกครับไม่ครับไม่ใช่กิน
1: ไม่ต้องขึงก็วิ่งสิครับพี่จะอยู่ทำไมนะครับพี่จ่อยเนาะ
2: โอ้ยกลางคืนโดนชินแล้วครับ
1: โอ้ชินแล้วชินแล้วคือเจอจนชินใช่ไหมครับพี
2: ่ครับครับ
1: โอเคพี่จ่อยผมหยอกเลยนะวันนี้พี่จ่อยอยากฟังเพลง
2: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคร
1: ับ พี่จ่อยอยากฟังเพลง
2: โอ้คิดถึงของสองเพชรคร
1: ับได้ครับ
2: ฟังนานแล้วครับผม
1: ได้เลยครับพี่จะมอบให้ใครไหม
2: ผมมอบให้เพียรศักดิ์นะครับให้น้องนี้แล้วก็ให้น้องน้องอะไรนะครับ
1: กวางน้อยน้องกวางน้อยน้องกวางน้อย
2: อ๋อน้องกวางน้อยคร
1: ับ อ้าว
2: ครับผม
1: ได้เลยครับพี่จ่อยวันนี้ขอบคุณพี่จ่อยมากเลยนะ
2: ครับครับครับฝากด้วยนะครับ
1: เช่นเดียวกันนะครับพี
2: ่ครับครับขอบคุณนะครับผม
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: เชิญชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินค่ะ

0: on life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: โอ้แล้วใครจะช่วยทาร้องเพลงเนี่ย

0: ขอบคุณด้วยนะครับนะเสียงร้องจากพี่ทรานะครับสิรินทรานิยากรนะครับหลวงพ่อห้ามจนนะช่วงที่มาร้องเพลงนี้พี่ทรานี่ยังไม่หายดีด้วยนะครับโอ้แบบสปิริตนี่แรงกล้ามากๆเลยนะฮะแล้วก็อู้แบบ FC เยอะมากนะครับแบบให้พวงมาลัยเข้าไปกอดให้ของนะครับแหมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่แบบโอ้ยแบบเขาเรียกว่า FC แบบเยอะตลอดการจริงๆนะครับพิธาผมนะครับนะแล้วก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะครับในงานมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจนะครับเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลจ้า

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ยูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ยูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ยูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell DeWalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน

0: ย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ซ้ำทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย

0: งานจากเดวิดอินทีนะครับนะเอาพี่เดวิดนะครับเกินห้ามใจนะครับพี่นิโรไมบอกว่าโอ้ยเพราะๆค่ะนะครับนะมีความหวังนะจากพี่ทีเดชนะแล้วก็แหลงกระทองแดงนะครับแหลงกระทองแดงวงพัทลุงนั่นเองนะครับเอามาครับเดี๋ยวช่วงนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพนะครับผมมีพี่ขวัญเรือนน้องเนยนะครับพี่นิโรไมพี่หนูริงพี่จิราพรเจเดซี่นะครับนะพี่ประคองนะครับนะเสียเปียกมาแล้วนะครับตะป๊อปมาแล้วพี่กับแก้วนะครับชาวคณะของเราพี่เพ็ญนภานะครับพี่ทศพลนะครับน้องแชมป์นะฮะนะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยเข้ามาทักทายกันพี่สมนึกก็มาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับลูกพี่เดี๋ยวเราจะมีพาเรทนะทั้งหมด4เพลงตอนนี้ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ผมย้ำเบอร์นะครับ02-248-1366จ้าชั่วโมงนี้เรื่องงานจากมาริโฮน่านะครับละหมาดอาร

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น. ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกรต.ชี้แจงประเด็นบังคับใช้กฎหมายคดีสแกมเมอร์ฟอกเงินให้ความสำคัญป้องกันและบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้ลงทุนนายเอเนกอยู่ยืนรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.เปิดเผยกรณีที่มีประเด็นสาธารณะที่เกี่ยวโยงถึงการบังคับใช้กฎหมายของกรต.ในการดำเนินการกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการฟอกเงินโดยชี้แจงว่ากรต.ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนโดยมุ่งให้ตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเกิดความโปร่งใสไม่ให้ใช้ช่องทางตลาดทุนและตลาดทรัพย์สินดิจิทัลในการกระทำทุจริตทางการเงินอาชญากรรมทางไซเบอร์และการฟอกเงินเรื่องใดที่บังคับใช้กฎหมายได้ก่อนโดยไม่กระทบต่อรูปคดีส่วนที่เหลือจะแยกดำเนินการทันทีส่วนความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับงานการถือครองหลักทรัพย์และการเข้าครอบงำกิจการนั้นมีองค์ประกอบที่ต้องพิสูจน์หลายชั้นเพื่อหาผู้ที่ถือครองที่แท้จริงในความผิดบางฐานหากเร่งดำเนินการแก่ผู้เกี่ยวข้องเพียงบางรายจนเสร็จสิ้นอาจกระทบกับการดำเนินการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรายอื่นขอให้มั่นใจว่ากรต.และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกำลังดำเนินการอย่างเต็มกำลังพร้อมทั้งเร่งติดตามและขอข้อมูลจากหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศผ่านช่องทางความร่วมมือระหว่างประเทศเป้าหมายสุดท้ายคือการบังคับใช้กฎหมายตามพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนในทุกฐานความผิดที่เกี่ยวข้องโดยไม่เลือกปฏิบัติก่อนชี้สหรัฐไม่รอไทยจ่อก้อนบาน28เครือข่ายสแกมเมอร์วันไทยถูกมองด้อยประสิทธิภาพในกรจาติกวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่2ประธานคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเตรียมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังของสหรัฐให้ความบาดบุคคลและองค์กร28รายชื่อที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ส่งผลต่อภาพรวมของประเทศอย่างไรว่ากรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรได้กำชับไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งกรต.ปปง.ควรเร่งดำเนินการด้วยหลักฐานและข้อมูลทั้งหมดที่มีเพื่อประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของกลุ่มสแกมเมอร์โดยเร็วเพราะเป็นเรื่องความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจในตลาดทุนไทยซึ่งผู้แทนของสภาคองเกรสเกินจุดที่จะรอคอยจึงขอให้รัฐบาลสหรัฐใช้อำนาจทางกฎหมายความบาดบุคคลระดับโลกในการสอบสวนหากไทยไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการเหมือนไทยถูกมองว่าด้อยประสิทธิภาพตนมองว่ากระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศส่วนกรณีนายวรภักดิ์ธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงและพยายามส่งเอกสารไปยังสหรัฐจะทำให้สถานการณ์คลี่คลายหรือไม่นายกรกล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของนายวรภักดิ์ที่จะป้องกันตนเองที่ต้องไปชี้แจงด้วยตนเองกับผู้ที่กล่าวหาที่สหรัฐผู้ว่าภูเก็ตสั่งเทศบาลเมืองป่าตองระงับใช้อาคารชาปัดป่าตองหลังพบก่อสร้างผิดแบบนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับมหาไทยเพื่อรายงานความคืบหน้าผลการตรวจสอบชาปัดป่าตองตามคำสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่สั่งเดินหน้าตรวจสอบการจัดตั้งชาปัดทุกมิติล่าสุดพบว่าชาปัดป่าตองจัดตั้งขึ้นในนามของบริษัทเดอะโคเชอร์เพรสไทยแลนด์จำกัดมีกรรมการผู้ถือหุ้น3คนซึ่งเป็นชาวอิสราเอล3คนในจำนวนนี้2คนได้รับสัญชาติไทยแล้วส่วนอาคารชาบาจากการตรวจสอบพบขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคาร5ชั้นแต่ปัจจุบันพบมีการดัดแปลงอาคารและก่อสร้างเพิ่มเติมนอกเหนือจากการขออนุญาตล่าสุดจังหวัดภูเก็ตกำชับเทศบาลเมืองป่าตองระงับใช้อาคารและแจ้งให้ชาบารื้อถอนส่วนที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างออกทั้งหมดสำหรับการตรวจสอบในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ที่จังหวัดภูเก็ตกำลังเดินหน้าตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีสาขาใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่บางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางมีการประกอบกิจการ property อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า200ล้านบาท
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
11: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
14: ่มากินข้าวเร็วลูก
15: เย้
13: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
15: น่าทานจังครับแม่
13: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
16: แรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไอดีเซล S S S S วิ่งไกล

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
2: นี่แหละภาษารัก
3: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
2: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลัคกี้เฟลม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: กลับมาแล้วนะครับชั่วโมงที่2นะฮะกับผมหมีคณัตชัยนะตอนนี้ยังรับสายอยู่นะครับลูกพี่ในช่วงของพาเรดเพลงฮิตนะใครที่นานๆจะคุยกันสักทีนะครับหรือไม่เคยคุยกันเลยนะตอนนี้โอกาสมาแล้วนะครับลูกพี่ก็เรียนเชิญนะครับกดมาที่เบอร์นี้เลยนะครับ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะครับนะข้อดีของการโทรในช่วงพาเรทเนี่ยคือขอเพลงปุ๊บนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงได้ฟังเพลงปั๊บเลยนะฉะนั้นเนี่ยกดเข้ามาจองสายได้เอาผมย้ำเบอร์นะครับ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะครับตอนนี้ไปฟังจ่อคิวฮิตก่อนนะจ๊ะ
2: จ่อคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: งานใหม่นะครับจากเจ๊จินนะครับจินตลาภูลาภนะครับนะคิดฮอดผาแดงนะก็คิดถึงแหละนะครับสังกัดแคทไนสตูดิโอนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะฮะพี่ทิบดินนะครับแล้วก็เรียบเรียงทางอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะก็ใครที่ชอบเพลงนี้กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่อะไรครับผม
4: เขาจากฝรั่งนครชุมพิษณุโลกครับผม
0: ครับผมชื่อฝรั่งเลยเหรอครับพี
4: ่อ๋อไม่ครับอันนี้เป็นในนามของนักจัดรายการวิทยุนะครับ
0: โอ้ครับผมฝรั่งนครชุมใช่ไหมครับพี
4: ่ครับผมฝรั่งนครชุมจากอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกครับ
0: ครับผมถึงว่าเสียงหล่อมากเลยนะครับพี่ฝรั่งครับ
4: อ๋อแต่ก็ยังสู้ดีเจไม่ได้ครับ
0: โอ้ไม่หรอกครับพี่เสียงหล่อผมเยอะ
4: เพราะว่าสมัยแต่ก่อนผมฟังอยู่แต่ก่อนผมเคยฟังละครของสารลูกครึ่งมหานครที่แสดงพี่นี่แหละเป็นพระเอก
0: อ๋อละครวิทยุใช่ไหมครับพี
4: ่ครับเป็นละครวิทย
0: ุโอ้ยขอบคุณมากเลยอุ้ยนานเหมือนกันนะพี่เนาะ
4: ครับโอ้วันนี้ผมได้คุยกันกับพระเอกละครเลยนะครับวันนี
0: ้แต่ทำไมเสียงพี่หล่อเงี้ยล่ะครับพี่ฝรั่งครับผมเสียงพี่หล่อมากนะครับ
4: อันนี้มันเป็นมาแต่กำเนิดครับ
0: พี่กำลังจะบอกว่าพี่เสียงหล่อมาแต่เกิดใช่ไหมครับพี
4: ่ครับผมเป็นมาแต่อย่างนี้แหละครับผม
0: โอ้ยคนมีพรสวรรค์นะพี
4: ่
0: ครับผมตอนนี้พี่ฝรั่งทำอะไรอยู่ครับพี
4: ่อ๋อตอนนี้ก็ถ้าปกติถ้าเป็นในช่วงของฤดูหนาวนี่ก็คือจะเดินสายเล่นดนตรีนะครับ
0: โอ้โห
4: แต่ว่าตอนนี้ก็คือในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาหรือว่าคือเขาบอกว่าให้หยุดพักผ่อน
0: ครับก็พูดง่ายๆก็คือนอนใช่ไหมพี่ช่วงนี้คือพี่นอนใช่ไหมครับผม
4: อ๋อครับแต่ปกติก็ไม่ได้นอนนะครับปกติก็ไปฟังคืนนั้นคืนนี้
0: ครับครับไม่พี่ว่างๆต้องนอนไม่ว่างๆต้องนอนดิพี่ทำอะไรเยอะแยะคือมันเป็นช่วงพักก็ต้องพักสิพี่เราเป็นนักดนตรีนี่พี
4: ่อ๋อแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนก็พักครับแต่นี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นดนตรีก็เลยไม่ต้องพักครับ
0: ครับครับก็เราก็เหมือนแบบใช้ชีวิตตามที่เราชอบนะพี่เน
4: าะครับใช้ชีวิตตามปกติตามที่เราชอบคือบ่ายสองก
0: ็ครับ
4: ต้องฟังดีเจเสียงหล่อแบบนี้นะครับ
0: ครับอุ้ยแต่พี่เสียงหล่อกว่าผมเยอะเอาจริงๆเนี่ยชาวคณะบอกเห็นไหมเสียงหล่อเต็มไปหมดเลยเนี่ยมีบอกโอ้มีแต่คนชมเสียงหล่อเนี่ยพี่
4: อ๋อครับอันนี้มันก็เป็นเอกลักษณ์เป็นมาตั้งแต
0: ่เป็นตั้งแต่เกิดพี่ก็พูดไปเลยว่าแบบพี่มีพรสวรรค์ด้านนี้เกิดมาเสียงหล่อใช่ไหมครับพี
4: ่ครับก็ไม่รู้ยังไงเลยครับ
0: เอาโอเคโอ้ดีใจได้คุยกับคนเสียงหล่อวันนี้อยากฟังเพลงอะไรดีครับพี
4: ่แต่อันนี้คือผมจะบอกก่อนนะคือปกตินี่คือจะเป็นคนเสียงหล่อแต่สายตาไม่หล่อคือสายตาพิการนะครับ
0: โอ้โหแต่ไม่เป็นไรพี่เราได้เสียงหล่อมาชดเชยเลยนะพี่นะ
4: ครับแต่สายตานี่อาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเขาบอกว่าหล่อแต่เสียงแต่ตาพิการครับ
0: ไม่เป็นไรครับพี่แต่หัวใจพี่ก็หล่อมากเช่นเดียวกันนะครับนะเอาพี
4: ่คนเราเพราะว่าคนเราเนี่ยเขาบอกว่าคนเรานี่เลือกเกิดไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดที่จะมาทำความดีนี่เลือกได
0: ้โอ้ถูกต้องถูกต้องนะเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะใช้ชีวิตได้นะพี่นะ
4: ครับผม
0: ครับผมเอาวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับพี
4: ่วันนี้อยากจะฟังผลงานเพลงของมนแคนแก่นคูนเพลงคอยน้องที่ช่องเมกกันแล้วกันนะครับ
0: ครับผมงั้นผมรบกวนช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: พอนี่จะจำสโลแกน
0: เดี๋ยวผมนำทางให้นะพี่นะเดี๋ยวผมนำทางให้นะ
4: ครับผมครับผม
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
4: ครับผมน้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
4: ปัดเรื่อง
0: หนักเครื่องหนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำ
0: โอ้ขอบคุณมากพี่รับสายได้เลยนะครับขอบคุณนะครับพี
4: ่ครับผม
0: ครับผมสวัสดีครับ

0: ท่านผู้หาบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: 4เพลงนะครับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคอยนะครับก็อย่าให้คอยนานมากนะครับพี่ก็เริ่มเฒ่าแล้วนะครับนะสงสารสังขารพี่บ้างนะครับผมมีใจคนคอยนะครับพี่กุ้งตวงศิษย์นะมี4ปีที่คอยน้องดวงตาคงทองนะฮะคอยทางคอยนางที่อ่างทองนะครับพี่เอชยาคอยน้องที่ช่องเมกนะครับพี่มนแคนแก่นคูนนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเรื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับมาเดี๋ยวช่วงนี้ผมมาทักทายชาวคณะทางหลังไมค์บ้างนะครับตอนนี้มีพี่นีรัชดานะครับพี่พลอยวัดอรุณนะครับพี่เน่งบึงกุมพี่นันเพชรบูรณ์นะครับมีป้าวิสามโคกนะครับพี่สมพงษ์จังหวัดตากนะพี่นครเมืองเหนือนะครับมีพี่กรุงศรีจากอุดรด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับอีกแป๊บนึงนะครับนะผมจะมาเฉลยแล้วนะว่าน้อนนี้คือสถานที่แห่งไหนนะครับก็รีบเข้ามาตอบนะจ๊ะ

0: งานจากพี่แมนมณีวันนะครับหัวอกพ่อห้างนะครับวันนี้พี่นันจากเพชรบูรณ์ช่วยผมเลือกมาทางหลังไมค์ด้วยนะครับล่าสุดเพลงนี้อยู่ในฮิตที่2นะครับโอ้โหอย่างโหดนะครับผมนะมาแรงมากนะฮะแล้วก็มีปริญญาไก่ตีนะฮะจากเมกอภิสิทธิ์นะฮะก็ตอนนี้อยู่ในฮิตที่11นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เอามาครับลูกพี่ตอนนี้ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยละว่าน้อนนี้คือสถานที่ไหนนะครับนะพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมแทมทะเลแลมแทมแทมแทมแทมแทมเปิดโลกกว้างนี้คือเฉลยครับสถานที่นี้คือเพตราครับผมจากจอแดนนั่นเองนะฮะก็ขอบคุณข้อมูลจาก tushasco.com ด้วยนะครับวันนี้ก็มีชาวคณะตอบถูกหลายท่านเลยนะครับมีเจเดซี่นะครับมีตะป๊อปนะมีพี่ขวัญเรือนพี่ประคองนะครับมีพี่หนูริงพี่นิรมัยพี่จิรพรแล้วก็มีน้องเนยนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบว่าเพลตานะฮะแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยอ่ะ

0: ยหนีคณัฐชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เสียงเพี้ย

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเก

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
4: ์พอลซ่าง
5: านสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ

0: ยหนีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: งานจากพี่ฝนนะครับนี่คือทิ้งน้องไว้หนองหารนะครับนะก็เป็นเพลงที่พี่ขวัญเรือนนะครับช่วยผมเลือกมาทาง Facebook Live นะฮะแล้วก็มีน้ำเมย์กับพี่หนูหริ่งเข้ามาช่วยกันกรี๊ดด้วยนะจ๊ะ
1: เพลงเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับเอาชั่วโมงหน้านะครับชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะลูกพี่ก็เลือกเพลงมาได้เลยทุกช่องทางที่ลูกพี่สะดวกนะฮะแล้วก็ชั่วโมงนี้ผมส่งท้ายด้วยงานจากพี่ออฟพงษ์พัฒน์นะจ๊ะใจนักเลงจ้ะ

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันชัยชนกไม่คาดหวังคดีหัวสวอีก3สำนวนเชื่อความจริงปรากฏตามกระบวนการขอปรึกษาทีมกฎหมายฟ้องกลับหรือไม่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระแสข่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีสำนวนคดีหัวสวอีก3สำนวนที่เกี่ยวข้องกับสวสีส้มและประชาชนว่าตนไม่ได้คาดหวังอะไรกับเรื่องนี้เชื่อว่าทุกหน่วยงานจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ความจริงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเชื่อว่าจะปรากฏส่วนกรณีที่พรรคประชาชนและไอลอยังเดินหน้าเปิดเผยข้อมูลที่เชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยนายชัยชนกกล่าวว่าเป็นเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งและเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพที่จะตกเป็นเป้าเป็นสิทธิ์ของพรรคประชาชนแต่ไม่มีความเห็นในเรื่องนี้ส่วนจะฟ้องแจ้งความกลับหรือไม่นายชัยชนกกล่าวว่าต้องปรึกษาแต่โดยส่วนตัวไม่อยากฟ้องทางนี้หากไม่ดำเนินการใดๆอาจจะทำให้หลายคนรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบจึงขอปรึกษาทีมกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนว่าจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือไม่อย่างไรก็ตามมั่นใจในสิ่งที่ดำเนินการว่าทำทุกอย่างภายใต้กฎระเบียบและกฎหมายดังนั้นไม่กังวลส่วนได้พูดคุยกับนายเนวินชิดชอบในฐานะบิดาแล้วหรือไม่นายชัยชนกกล่าวว่าไม่ได้พูดคุยแม้แต่นายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้คุยเพราะไม่ได้กังวลในเรื่องนี้รองโฆษกตำรวจเผยชาบัตรแม้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่เข้าตรวจสอบได้พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวถูกเชื้อชาติแต่ทุกคนที่เข้ามาต้องเคารพกฎหมายของประเทศไทยหากมีนักท่องเที่ยวคนใดละเมิดก็ต้องบังคับใช้กฎหมายในขณะที่การดำเนินการของกลุ่มนอมินีพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและลงพื้นที่ปฏิบัติการและมีการยึดทรัพย์สินที่ดินที่ใช้ตัวแทนนอมินีมาครอบครองดังนั้นขอให้สบายใจได้เพราะจะมีการดำเนินการอย่างเข้มข้นส่วนการชุมนุมของกลุ่มวับนายสนธิลิ้มทองกุลต้องอยู่ภายใต้กฎหมายตามพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะในขณะที่ทางตำรวจเตรียมมาตรการในการดูแลพื้นที่ที่มีการชุมนุมหยุดแล้วส่วนกรณีชาบัตรในพื้นที่สุขุมวิทจะมีมาตรการในการตรวจสอบกิจกรรมภายในอย่างไรพลตำรวจตรีสิริวัฒน์กล่าวว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีมาตรการในการดำเนินการหยุดแล้วและต้องประสานความร่วมมือเพื่อตรวจสอบที่พื้นที่ว่าเป็นอย่างไรหากพบทำผิดจะต้องดำเนินการโฆษกกองทัพบกเผยหน่วยงานความมั่นคงไทยกัมพูชาร่วมพูดคุยแก้ปัญหาการขุดกุเลตในพื้นที่ช่องสง่ำจังหวัดศรีสะเกษจนบรรลุร่วงด้วยไปได้ด้วยดีพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชาขุดกุเลตพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกรามพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าล่าสุดชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้พูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งอาจจะเกิดความวิตกกังวลและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจลุกลามขอให้ฟังข่าวสารจากทางราชการเนื่องจากข่าวสารในโซเชียลมีเดียมีหลากหลายอาจจะทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลและยืนยันว่าหน่วยงานในพื้นที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่ตลอดเวลาสถานการณ์ไม่น่ากังวลส่วนสาเหตุที่ทหารกัมพูชาขุดกุเลตยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ส่วนกัมพูชายอมกลบกุเลตและถอนสิ่งกีดขวางเป็นการยอมรับว่ารุกรั้มอธิปไตยของไทยหรือไม่นั้นโฆษกกองทัพบกระบุว่าต้องติดตามรายละเอียดจากหน่วยงานในพื้นที่และยืนยันว่าไม่ใช่ปัญหาที่น่ากังวล
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิร รันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: หนวดจิรพัฒน์นะครับน้องนับดาวก็บอกอุ้ยเพลงนี้น่ารักจังเลยค่ะนะครับชอบไม่กับบ่าวคนนี้นะครับผมแล้วก็มีน้องยุ่งยิ่งนะฮะก็มาดีค่ะนะครับอ่ะสองเพลงในช่วงนี
1: ้มหานครออนไลน์ฮิต
0: มาเลยครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็ชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็มีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะครับโอ้เวลาแต่ละวันนี้มันไปไวเหลือเกินนะครับมาลูกพี่ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะจากลูกพี่ของเราที่กรมอุตุวิทยานะครับวันนี้ช่วงเย็นๆเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองนะครับประมาณ 70% นะครับอากาศร้อนสุดอยู่ที่36องศานะครับนะมาที่อีสานครับผมมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับนะสูงสุด 70% นะฮะแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่35องศานะครับแล้วก็ไปที่ภาคกลางนะครับวันนี้ก็มีความชุ่มฉ่ำนะฮะฝนตกประมาณ 70% ร้อนสุดอยู่ที่36องศานะครับนะตอนที่ภาคตะวันออกนะฮะมีฝนตกหนักบางแห่งสูงสุด 70% นะฮะแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่34องศานะครับนะลงมาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักตกหนักบางแห่ง 70%โอ้โหนี่แถบตอนบนทั้งหมดเลยนะครับนะลงมาจนถึงกรุงเทพเนี่ยสูงสุดถึง 70% นะครับวันนี้ก็ค่อนข้างจะฉ่ำพอสมควรนะครับนะแล้วก็กรุงเทพของเราร้อนสุดอยู่ที่35องศานะครับลงมาที่ภาคใต้นะฮะไปที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันบ้างนะครับนะวันนี้ก็มีฝนตกนะฮะประมาณ 70% นะฮะแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่33องศานะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะก็มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% นะครับแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่35องศานะจ๊ะ
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: history นะครับชุดนี้นะฮะชื่อชุดว่าเกินใจจะทนนะครับทำไมเราต้องทำขนาดนี้ไม้อ่อยไฟนะครับคู่แฝด OA นะครับมีระเบิดเวลาจากสารสินนะครับ2เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงนี้เดี๋ยวมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันบ้างนะครับที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะครับผมมีพี่หนูริงนะครับมีน้องปริตานะครับพี่ณัฐวุฒินะครับบางปลาพี่เชนนะครับพี่เออินทิรานะครับพี่ดวงเดือนเชฟพงเจนีนะครับพี่ปิ๋วพี่ลำเภยพี่นิยมพี่สุวิมลมีคุณแพทนะพี่ประจักษ์กิจเหรอฮะพี่ทิพวรรณพี่สุพรรณนะมีพี่โจซ่าพี่ขวัญเรือนพี่ขาวดอนก็มาแล้วแล้วก็ทางคอมเมนต์ของเรานะยังรัวสติ๊กเกอร์กันอยู่นะครับพี่นิสานาธนะพี่จิตนะแล้วก็มีเสียเปี๊ยกนะครับมาแล้วนะครับน้าเมนะครับชาวคณะของเรานะฮะมีคุณประภาด้วยนะฮะก็มีน้องนับดาวด้วยนะครับยังรัวสติ๊กเกอร์กันอยู่นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับน้องแชมป์ก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับว่ายังอยู่ครับพี่ชาย

0: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด
1: ขอบคุณสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นนะครับรีโนเวทบ้านทั้งทีต้องจบให้ตรงจุดนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับลูกพี่มีนิรันดร นะครับต่ายอรทัยกับโจโจ้นะครับสายแน่นหัวใจนะครับน้องก้องเวรไรนะครับรวมถึงงานจากพี่กัณพัฒน์นะฮะฝันที่แปลว่าเธอนะจ๊ะ
2: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองขอบคุณนะครับ
2: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
2: ่เฮาซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar.
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุก

0: เวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: ตัวนี้
1: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับพี่ฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะจ๊ะดอกชบาสีแดงถอยน้องทำเสียงน่ารักนะครับงานจากน้องลูกตาลนะครับรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋า
1: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือบุกจับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีอำเภอราศีสไลเรียกรับเงินเพื่อแลกต่อการต่อสัญญาพนักงานจ้างนายสุรพงศ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกุมนายยศพันธ์ศรีใสนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3สืบเนื่องจากสำนักงานปปช.ได้รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการเรียกรับเงินของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีเพื่อแลกกับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานจึงสืบสวนรวบรวมหลักฐานจนพบว่าเมื่อเดือนสิงหาคม2569นายยศพันธ์เรียกประชุมพนักงานจ้างในสังกัดเพื่อแจ้งรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง28รายที่กำลังจะสิ้นสุดลงวันที่30กันยายน2569หากผู้ใดประสงค์จะต่อสัญญาจะต้องจ่ายเงินให้กับนายยศพันธ์รายละ 30,000 บาทรวมเป็นเงินกว่า 840,000 บาทจึงนำมาซึ่งการออกหมายจับนายยศพันธ์ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบเพื่อข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบนภายหลังศาลอาญาคดีทุจริตได้อนุมัติหมายจับเจ้าหน้าที่จึงปฏิบัติการจับกุมนายยศพันธ์และตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องพบเงินสดของกลางจำนวนหนึ่งภายในห้องทำงานจึงตรวจยึดก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนบก.ปปป.เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายหอบชุดไทยสบายทองบุกปปช.ชาวบ้านออมทองบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางปราบมารสาปแช่งแก๊งยึดบ้านตัวแทนกลุ่มประชาชนผู้เดือดร้อนนำโดยนางสาวสุริยาแสงรอดและตัวแทนผู้เสียหายจากโครงการบ้านออมทองตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการเดินทางเข้ายื่นหนังสือติดตามความคืบหน้าการส่งมอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมถึงประธานกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานปปช.จังหวัดนนทบุรีโดยผู้เสียหายได้ถวายชุดไทยสบายทองณศาลเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปปช.ด้วยสำหรับคดีบ้านหมู่บ้านออมทองจังหวัดสมุทรปราการเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดินและอาคารซึ่งเป็นทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงประเด็นสัญญาที่เป็นโมฆะกรรมโดยมีตัวละครสำคัญผู้ร่วมขบวนการหลายฝ่ายตั้งแต่วัดชื่อดังเจ้าอาวาสไวยาวัจกรกรรมการชุมชนตลอดจนนายทุนผู้มีอิทธิพลในพื้นที่และเจ้าหน้าที่รัฐบางรายในพื้นที่วัดดังย่านตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการหลังมีการนำที่ดินของวัดมาปล่อยขายให้กับชาวบ้านในลักษณะโครงการบ้านจัดสรรและให้สิทธิ์ในการเช่าที่ดินถาวรตั้งแต่ปี2537แต่มาภายหลังวัดกลับเปลี่ยนสัญญาและยื่นฟ้องขับไล่ชาวบ้านหวังยึดอาคารบ้านเรือนของชาวบ้านเวียดเจ็ตไทยแลนด์ทะยานสู่นิวไฮเครื่องแรกปี69เผยรายได้พุ่งแตะหมื่นล้านนายวรเนติบะล่าบางล่าพระบางประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์เปิดเผยว่าตลอด10ปีที่ผ่านมา

0: เวจเจ็ตไทยแลนด์วางรากฐานดำเนินงานอย่างแข็งแกร่งพร้อมเดินหน้าต่อยอดศักยภาพในระยะถัดไปผ่านการขยายฝูงบินเพิ่มความถี่เดินหน้าลงทุนด้านบุคลากรเทคโนโลยีควบคู่กันยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้โดยสารรองรับธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยมุ่งต่อยอดความแข็งแกร่งจากตลาดหลักในเอเชียแปซิฟิกควบคู่กับการแสวงหาโอกาสตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงระดับโลกด้านรายได้จากการขายทำสถิติเติบโตน่าประทับใจแตะ 10,000 ล้านบาทขณะเดียวกันสายการบินขยายเครือข่ายเส้นทางบินทำสถิติใหม่สูง36เส้นทางเติบโต 25% จากปี68ที่ให้บริการเที่ยวบินจำนวน29เส้นทางโดยได้รับการสนับสนุนจากมาตรการฟรีวีซ่าการฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยวควบคู่กับการขยายฝูงบินอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตของการเดินทางทั้งในและระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย NECA Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ NECA Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: มาคอนซัวจัดทิศแอมครับปีนี้โอ้โด่งดังไกลถึงประเทศจีนเลยนะคุณฟังมีหลายเวอร์ชั่นที่เอาไปแบบว่าแปลงเป็นภาษาจีนด้วยนะวัยรุ่นฝั่งจีนี่ก็ชื่นชอบเพลงนี้นะโอ้โด่งดังมากเลยอ่ะแล้วก่อนนั้นครับปริญญาไก่ตีเงินจากเมกอภิสิทธิ์ฟีเจอริ่งไว้กับบุ๊กสุภการแล้วก็เปิดมาด้วยเห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์สีไพรสารีวงสามเพลงต่อเนื่องครับกับฮิตมาราธอนต้องขอบพระคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
0: 4 โมงเย็นจนถึง 1 ทุ่มตรงครับผมคุณฟังอยู่กับโอ๊ตคณิต 4 โมงเย็นแบบนี้นะอ่ะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฟ้าฝนอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนมาเนาะตั้งแต่วันนี้ไปช่วงประมาณวันที่20กันยายนนะครับที่ประเทศไทยก็จะมีแบบว่าแทบจะทั่วทั้งประเทศที่ได้รับผลกระทบเรื่องราวของฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบางพื้นที่นี่ก็ประกาศเรื่องราวของน้ำท่วมฉับพลันกันด้วยนะครับยังไงก็ติดตามข่าวสารระมัดระวังเรื่องการเดินทางกันด้วยนะเมื่อวานก็ค่อนข้างจะหนักหน่วงเหมือนกันอมกันเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าน้ำท่วมขังเนาะกรุงเทพของเราอ่ะแต่ที่สำคัญเป็นกำลังใจให้สู้กันต่อไปนะครับขอให้เรื่องราวดีๆรอยยิ้มแล้วก็ความสดใสอยู่ในหัวใจรวมไปถึงแสดงออกมาผ่านสีหน้าของคุณด้วยละกันนะไม่ว่าจะเจอหนักหน่วงแค่ไหนแต่ละวันเนาะแต่ละมื้อแต่ละเดย์อ่ะส่วนช่องทางการขอเพลงครับอยากเพิ่มเติมเพลงไหนฟังเพลงอะไรปลอบจงปลอบใจผ่อนคลายกันสักหน่อยช่วงเย็นๆแบบนี้ผ่านลูกทุ่งมหานครFM 95ของเราหมายเลขโทรศัพท์022481366 022481366นะครับขออนุญาตเอ่ยนามทักทายกันเลยดีกว่าเพราะว่าต้นชั่วโมงนี้ก็ปักหมุดมารออยู่แล้วนะปายาสมุทรปราการพี่นันเพชรบูรณ์แวะมาแล้วพี่ปราโมทจากตราดก็แวะมาทวงเพลงนะครับผมดองไว้เมื่อวานพี่สุดยอดจากจังหวัดเลยน้องแชมป์โชคชัย4พี่นีจากรัชดาพี่นกสุพันพี่กุลนะฮะจากสมุทรปราการก็แวะมาทวงเพลงเหมือนกันของพี่หนูเล็กเนาะขอกำลังใจพี่ยาพี่ตายออนนุชครับทักทายคุณแม่กอบกุลลาดพร้าว101พี่เน่งบึงกลุ่มก็แวะมาแล้วส่วนทาง SMS ก็มีไอพรออนนุชบอกว่าเงียบไปนานไม่สบายครับแต่วันนี้กลับมาแล้วส่ง SMS ฝากเพลงกันเลยปริญญาไก่ตีเฉยบงเจนีฝากเพลงเห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์นี่นะครับฝากมอบให้ลูกทุ่งมหานครทุกเสียงทุกสายลุง935กุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่ลุงหนวดมีนบุรีและถัดไปอีกหนึ่งคนบอกว่าช้ำต่อเนื่องไปเลยจ้าสุดหล่อแผลใหม่ด้วยอีกหนึ่งเพลงนะจ๊ะแต่ตอนนี้ทักทายเพิ่มเติมพอเพิ่งจะเห็นทางไลฟ์สดนะพี่มานพแวะมาแล้วคิดถึงพี่มานพอยู่เพราะว่าห่างหายไม่ได้เห็นหน้าทางไลฟ์สดนานเหมือนกันนะพี่นะสบายดีเนาะ

ไรเดอร์สุดหล่อจากรังสิตพี่สุนิสาพี่หนูพินจากเมืองนครศรีธรรมราชพี่สุวิมลบอกว่าพระกษาวันนี้แดดเปรี้ยงนี่อสมทพระรามเก้าก็แดดเปรี้ยงจริงวันนี้อากาศร้อนแต่เหมือนก็จะมีแบบเมฆมาแบบตั้งเขาเบาๆแล้วเหมือนกันเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าฝนราชการจริงๆเลิกงานปุ๊บเขาก็จะต้อนรับคุณด้วยความชุ่มฉ่ำเนาะอ่ะมาฟังเพลงต่อกันอีกสักหน่อยดีกว่าสองเพลงต่อเนื่องเลยดีกว่านะครับก่อนที่จะไปพูดคุยหนึ่งสายหน้าใหม่เพลงนี้ที่ถูกดองไว้ไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยฮะพี่ปราโมทนะจากตรา

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เมื่อสักครู่รักไม่ไหม้นะลุงหนวดมินบุรีฝากบอกว่าให้เชฟพงเป็นพิเศษเห็นบอกว่าเออชอบแม่มงแม่ไม้นี่ประมาณนั้นแต่วันนี้สายชิวหิวใจหนึ่งสายมารออยู่แล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับผมขอบพระคุณที่ถือสายรอด้วยพี่นินนะพี่นินนะ
2: ใช่ครับ
1: วันนี้ฝากเพลงอะไรมาหน้าไมค์ครับผม
2: ฝากจากใจเต้นข้าวของน้องเต้นข้าวสุภียาครับ
1: นี่อยากจะมอบให้ใครไหมพี่นิน
2: ทุกเสียงทุกสายเลยครับผม
1: เออส่งกำลังใจให้ด้วยเนาะใกล้เลิกงานหรือยังเนี่ยพี่นิน
2: เลิกแล้วครับตอนนี้กำลังรอรับแฟนอยู่ที่คลองหลวงครับผม
1: โอเคอ่ะเดินทางกับขี่ปลอดภัยเนาะเพราะว่าช่วงเย็นนี่ฝั่งนู้นก็ตกแทบทุกวันไหมพี่
2: ตกอยู่ครับตอนนี้ก็กำลังตกอยู่ครับผม
1: ตกหนักไหมครับผมฝั่งนั้น
2: เบาลงแล้วครับตอนแรกหนักอยู่ตอนนี้ก็ซาซาลงแล้วครับ
1: โอเคเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันวันนี้ขอบคุณพี่นินด้วยนะพี่นะ
2: ครับผม
1: ครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สายชิวหิวใจนะครับจากพี่นินในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: 16:36 นผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครนะครับก่อทักทายเพิ่มเติมด้วยทางหลังใหม่พี่กำพลจากอยุธยาพี่ประถมจากจังหวัดเลยพี่เที่ยงปัตตานีด้วยครับพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณป้าวิจากสามโคกป้าแอ๋วจากฉะเชิงเซาส่วนทาง SMS 4689400คุณจูจูบอกว่าสวัสดีจ้ะสุดหล่อวันนี้ฝากเพลงตั๋วให้คิดฮอดมีพี่บัวขาวครับรำ118แก๊งนางฟ้าของเราก็บอกว่าน้องโอ๊ตนี่มาพร้อมฝนเสมอเลยนะคะฝั่งนี้เนี่ยมืดมาอีกแล้วเหมือนกันวันนี้ฝากเพลง2นาทีก็มีแห่งมอบให้พี่นันเพชรบูรณ์ด้วยให้น้องนุชนิ่มคนสวยน้องโอ๊ตรวมไปถึงทุกเสียงทุกสายอ่ะช่วงนี้ฟังเสียงน้องต้น

0: คอร์ไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: เป่าสมปองบทเพลงนี้ทุกท่านยังรักเนาะและยังชื่นชอบยังไม่มาเอาเลยป่านนี้กระเป๋ายังอยู่ที่บ้าน

0: กระเป๋าสมปองจากพี่จอยรวมมิตรครับผมก็มอบให้พี่เที่ยงปัตตานีที่ฝากไว้ทางหลังใหม่ด้วยนะกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณครับสบู่ละมาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: มี SMS บอกว่าเอาที่บายใจครับฟังอยู่จากเชฟพงเจนีอร่อยซอย59หนองจอกบอกว่านินทาพอหรือยังครับผมนี่ฟังอยู่นะลุงนวลนะ แหมนะก็แซวกันไปแซวกันมาเพราะว่าเชฟเขาก็ชื่นชอบแม่ไม้แต่เจนีนี่เขาก็เตรียมอยู่นะจัดการเลยนะครับแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวมาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กัน

0: ดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน7-Elevenและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล SSSS วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
4: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากรอบๆที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
6: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: น้ำตาเมียหลวงนะครับก็มอบเป็นพิเศษให้คุณปูปูด้วยแนะนำเข้ามาทางไลฟ์สดนี่ขอมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วกลัวจะครบ48ชั่วโมงก็เลยต้องรีบเปิดให้ก่อนทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันครับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: หวังว่าจะจบเพลงนะพี่ทศพลพี่ทศพลจากรังสิตฝากเพลงนี้เข้ามานางฟ้าทรงกรดชามาเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับพาเรทเพลงฮิตพร้อมหนึ่งสายหน้าใหม่

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วม
1: ขณะนี้เวลา 17:00 ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือบิ๊กเกรียงดิปูด้วงเข้าทำเนียบเบิร์ดเดย์ย้อนหลังอนุทินพยักหน้ารับคุยเรื่องชายแดนใต้ช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1และพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกว่าที่เลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบนตึกไทยคู่ฟ้าก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะลงมาส่งทั้ง2คนในเวลา 15:05 โดยพลเอกเกรียงไกรเปิดเผยภายหลังเดินทางกลับว่ามาอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายกรัฐมนตรีย้อนหลังเนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้งนายกและตนติดภารกิจพลเอกเกรียงไกรระบุว่าได้พบกับพลเอกชัยพฤกษ์จึงทักทายและมีการพูดคุยสถานการณ์ชายแดนใต้เล็กน้อยซึ่งตรงกับที่ผู้สื่อข่าวตะโกนถามนายกรัฐมนตรีว่าได้มีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์ชายแดนใต้หรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีพยักหน้ารับก่อนเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าวรสิทธิ์เผยกรรมการกลางเล็งคุยบรรจุท้องถิ่นรอบ4หวังที่จะให้เสร็จทันเดือนตุลาคมนี้พร้อมคืนสิทธิ์ให้ผู้สอบ3รอบแรกย้ำริบคืนเงินเดือนแน่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือกกลางวันนี้มีวาระพิเศษคือบรรจุคนกลับเข้าไปรับราชการเพื่อทดแทนจากที่มีการถอดถอนออกไปโดยจะมีการเรียกใช้บัญชีต่อซึ่งวันนี้จะหารือในที่ประชุมว่าควรมีกรอบระยะเวลาเท่าไหร่โดยจะพยายามเร่งให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมส่วนจะมีความชัดเจนในการระบุวันได้เลยหรือไม่วันนี้น่าจะระบุได้เลยแต่อาจมีขยับเล็กน้อยเพราะอาจมีความคาดเคลื่อนเรื่องการจัดทำเอกสารแต่ไม่ใช่ในยะสำคัญสำหรับแนวทางในการช่วยผู้ถูกลัดคิวในการบรรจุ3รอบนายวรสิทธิ์กล่าวว่าโดยปกติควรเป็นการเรียกใช้บัญชีรอบ4แต่ปรากฏว่ามีผู้ที่สอบใน3รอบก่อนหน้าที่บอกว่าตัวเองโดนลัดคิวได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมที่คณะกรรมาธิการกระจายอำนาจสภาผู้แทนราษฎรแล้วส่วนคนที่ต้องโอนย้ายใน3รอบก่อนหน้านี้ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุจำนวนได้แต่คาดว่าจะมีประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนที่ได้ลำดับดีขึ้นส่วนขั้นตอนการเรียกคืนเงินเดือนต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษาด้านกฎหมายซึ่งต้องเรียกคืนอยู่แล้วแต่กรอบระยะเวลายังตอบไม่ได้ผู้จัดการตลท.เชื่อกรณีวลพรรคไม่กระทบตลาดทุนนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีนายวรพรรคธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ปรากฏชื่อในหนังสือของประธานคณะกรรมการบางคณะของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งส่งถึงกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐว่าเชื่อว่าไม่มีผลต่อตลาดทุนเพราะตลาดทุนมีขั้นตอนเข้มงวดการโอนเงินมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยอยากให้เม็ดเงินที่เข้ามาในตลาดทุนเป็นเม็ดเงินที่ดีพร้อมสนับสนุนข้อมูลในการตรวจสอบซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการเข้าขอเข้ามา
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
4: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ย้ำตราธงทองไอไม่โกนใจ

0: ซ้ำทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนด่วนด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
6: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
5: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
6: 5

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาสู่ชั่วโมงนี้กันแล้วนะครับก็หลายพื้นที่ฝนตั้งเขาเมฆถามหามาแล้วนะยังไงก็วางแผนเรื่องการเดินทางกันสักหน่อยแต่ที่สำคัญหนึ่งสายรออยู่แล้วครับมาฝากเพลงมาจัดพาเรทชุดนี้กันสวัสดีครับผม
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับพี่อัมพลนะครับ
4: อัมพันครับ
3: พี่อัมพันขออภัยด้วยนะพี่อัมพันจากบางปูถูกต้องไหมพี
4: ่ครับ
3: โอเคแล้วฝั่งโน้นเป็นยังไงบ้างฟ้าฝนตั้งเขาไหมหรือตกหรือยัง
4: ยังครับ
3: ยัง
4: มีแดดอยู่ครับ
3: ยังมีแดดอยู่แหมวันนี้ฝากเพลงอะไรมาหน้าใหม่ครับพี่อัมพัน
4: อย่าใจคนจนครับ
3: มอบให้ใครครับพี
4: ่มอบให้คุณโอ๊ตแล้วก็หลังไมค์ใครน้องกวางเหรอ
3: ใช่ครับผมหลังไมค์เป็นน้องกวางครับ
4: หลังไมค์ด้วยแล้วก็ทุกเสียงทุกสายของคลื่น95ครับผม
3: ได้เลยครับเดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะพี่อัมพันธ์เดี๋ยวผมขออนุญาตพูดนำนะครับผม
4: ครับผม
3: ครับขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
4: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เรียบร้อยครับแล้วเตรียมที่จะกินข้าวมื้อเย็นหรือยังเนี่ยพี่อัมพันธ์
4: ยังเลยครับ
3: ยังนะพี่นะ
4: เดี๋ยวกินก็กินยาเลย
3: แล้วมียาก่อนอาหารไหมเนี่ยพี
4: ่ไม่มีครับมีหลังอาหาร
3: โอเคอ่ะเดี๋ยวทานข้าวให้อร่อยด้วยนะกินเยอะๆกินเยอะๆเดี๋ยวฟังเพลงไปด้วยกัน
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ขอบคุณมากครับพี่อัมพันธ์สวัสดีครับ
4: ครับคุณครับสวัสดีครับ
3: หนึ่งสายหน้าใหม่นะ5โมงกับอีก9นาทีโอ้โหทักทายไปถึงพี่เก่งสามโคกด้วยพี่ดวงกมลครับพี่ทศพลก็ยังคงอยู่ฟังเพลงไปด้วยกันวันนี้สี่เพลงนี้ผมขออนุญาตรวมมิตรนะตามคำขอ

0: สี่เพลงต่อเนื่องครับตามคำขอวันนี้รวมมิตรนะเปิดมาด้วยไม้พี่รมพรอย่าใจคนจนรักมันคงพิมพาพรสิริยานบ่มีชาหน้าสิริพรนำภัยพงครับและปิดท้ายด้วย30พ้องันจากมนแคนกันคุณร้องไว้กับน้องเวียงนรมนเพลงนี้รีเควสเข้ามาผ่านทางไลฟ์สด LTM FM 95เสียเปียกนะบอกว่าฝากมอบให้น้องปลายฟ้า อยากจะไปพอกินลาบแซ่บๆถึงขอนแก่นสักทีแต่ก็รอคอยวันนั้นที่จะมาถึงนี่ก็เป็นสิบเพลงต่อเนื่องครับในช่วงเวลาของพาเรตเพลงฮิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคุณฟังครับเคยแบบว่าอกหักไหมเรานี่อุตส่าห์มอบใจให้เขาแต่พอเขาได้ไปเอาไปให้คนอื่นซะงั้นนะเพลงนี้เลยครับผมฟังแล้วโอ้โดนจดโดนจิตโดนใจเหมือนกันนะทำท่าฮักงานจากน้องบิ๊กทศพรซึ่งเพลงนี้ได้อาจารย์ยุ้ยมานะศักดิ์เป็นคนเขียนคำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีเพลงนี้จาก The JC ซึ่งเพลงนี้อยู่ภายใต้สังกัดค่ายเท้าคำสิงโปรดักชันหรือว่าพี่ก้องห้วยไร่ของเรานี่แหละนะครับก็เป็นคนที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตกันอยู่ทางหลังบ้านนะเป็นทีมงานเบื้องหลังอ่ะฟังกันดีกว่าทำท่าฮัก

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
7: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: ขอบคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะทิ้งท้ายกับพี่เบิร์ตธงชัยเมกินไตครับคู่กัดพี่ยาพี่ไตอนุชฝากทิ้งไว้ทางหลังใหม่ชั่วโมงหน้ายังอยู่ต่อกับโอ๊ตคณิตนะครับดูแลคุณผู้ฟังไปจนถึง1ทุ่มตรงเดี๋ยวเจอกันหลังเคารพธงชาติ

0: ขณะนี้เวลา18:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
3: Mcord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
5: สัปดาห์นี้พบกันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะฮะ
6: ใช่ค่ะวันนี้วันพฤหัส
5: วัน
6: พรุ่งนี้วันหนึ่งนะคะ
5: คุณอัญก็จะมาแทนคุณอัญลงนะครับ
6: ค่ะ
5: เมื่อวานนี้มีเรื่องที่เราคุยกันเรื่องของคุณวรพักที่ปรากฏชื่ออยู่ในบัญชีชื่อของผู้ที่ทางคณะกรรมการ
6: กรรมาธิการ
5: คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนของสภาผู้แทนสหรัฐสองคณะเขาสอบสวนแล้วก็ส่งชื่อให้กระทรวงการต่างประเทศและก็กระทรวงการคลังเนี่ยใช้อำนาจตามกฎหมายอะไรเขาเรียกอะไร Global Mackinsky Act อะไรนี่นะให้ความบาดนะมีรายชื่อทั้งหมด28รายแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยมีคนไทยก็คือคุณวรพักธัญญาวงศ์ซึ่งก็ปรากฏว่าคุณวรพักเขาก็ได้โพสต์ว่าเขาก็ได้รับทราบเหมือนกันนะแล้วก็ได้ดำเนินการติดต่อไปทางผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้นะเพื่อที่จะสอบถามเรื่องข้อเท็จจริงแล้วก็ช่องทางที่เขาจะชี้แจงอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะขณะที่สื่อวันนี้ถามนายกก็บอกว่าก็เรื่องของใครคนนั้นก็ไปแก้ปัญหากันในสมองนั้น
6: ไอ้คำก่อนจาติกาวานิชที่บอกว่ามันจะมีความเสียหายมากคือมันไม่ใช่ความเสียหายส่วนตัวของผู้ที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันร้ายแรงก็คือถูกคว่ำบาตรความบาดไม่สามารถทำธุรกรรมด้านการเงินกับสหรัฐได้และไม่สามารถทำธุรกรรมที่ใช้ดอลลาร์ได้ด้วยนะคะพี่ไพศาลความบาดแบบนั้นคนอาจจะคิดว่าไม่ได้ติดคุกติดตารางไม่ใช้ดอลลาร์กับไปใช้หยวนก็ได้ไม่เรียนสหรัฐกับไปเรียนอังกฤษไปเรียนอะไรก็ได้ไอ้นั่นก็คือว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆมันก็ต้องได้แหละว่าเขาไม่ให้ใช้ถูกไหมคะแต่สิ่งเหล่านี้ที่คุณกรวันนี้ได้พูดที่รัฐสภามีการเลี้ยงจับประเด็นได้ว่า

0: มันมีสองอย่างก็คือหนึ่งเราเนี่ยไม่ได้ดำเนินการสอบคนของเราเลยจนทำให้สหรัฐเนี่ยต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นภาพที่ไม่ดีกับประเทศไทยก.ล.ต.ทำงานช้าจนสหรัฐออกโรงเองคุณกรใช้คำว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนและสงสัยว่าตั้งแต่รัฐบาลคุณอนุทินก็คือปลายปี68ใช่ไหมคะมาจนถึงตอนนี้เนี่ยถามว่าได้เคยเรียกผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมาชี้แจงบ้างหรือยังคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและการตลาดของสภาผู้แทนราษฎรไทยเราอะหลายเดือนที่ผ่านมากำชับไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบก.ล.ต.ป.ป.ง.ว่าควรที่จะเร่งดำเนินการด้วยหลักฐานและข้อมูลทั้งหมดเพื่อประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและกลุ่มสแกมเมอร์โดยเร็วไม่ใช่เพื่อที่จะให้เอาใครเข้าติดคุกติดตารางนะครับพี่ไพศาลแต่มันเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจในตลาดทุนและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของไทยค่ะ
1: ครับ
0: คุณกรตั้งคำถามว่าแน่นอนว่าตลอดหลายปีเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็มีคนถูกหลอกลวงอะไรต่อมีอะไรก็เสียหายแต่มากไปกว่านั้นก็คือว่ากฎหมายอาศัยอำนาจกฎหมายจากอำนาจทางกฎหมายของสหรัฐเนี่ยเขาไม่ได้ใจเย็นที่จะรอคอยบังคับใช้กฎหมายเหมือนกับคนไทยแต่เราเนี่ยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณกรเล่าว่าอย่างนี้นะครับพูดในสภาบอกว่าเขาตั้งคำถามไปถึงก.ล.ต.เพื่อติดตามเรื่องนี้โดยตั้งคำถามไปทั้งหมด20ข้อค่ะพี่ไพศาลคะส่งไปในนามของคณะกรรมการการเงินของสภาส่งคำถามไปยังก.ล.ต.ว่าดำเนินการอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้บ้างได้รับคำตอบเพียง1ข้อจาก20ข
1: ้อ
0: ที่ตอบเลยนะคะ1ข้อมี5ข้อที่ตอบอ้อมๆและมี10ข้อที่ไม่ได้ตอบเลยค่ะและถ้ายังไม่มีคำตอบขอให้แจ้งว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ไม่สามารถแจ้งได้เลยว่าจะต้องใช้เวลานานอีกเท่าไหร่ในขณะที่สหรัฐกรรมาธิการเขาเรียกส่งไปที่รัฐมนตรีเขาบอกเลยขอพิจารณาให้เสร็จภายใน180วันนะฮะ
1: ครับ
0: มันเป็นเรื่องที่ทำให้เห็นหาว่าทางฝั่งของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดถูกหรือยังไงก็ว่ากันไปแต่ประเด็นตอนนี้คือเราไม่ได้ทำอะไรค่ะ
1: วันนี้ก.ล.ต.ออกโรงชี้แจงด่วนยืนยันไม่ได้เกี่ยวว่าแต่งานหินอยู่ที่การแกะรอยนอมินีและสืบเส้นทางเงินข้ามชาติหากรีบสอยปาซิลอาจจะกระเทือนถึงการลากไส้ไอ้โม่งผู้อยู่เบื้องหลังแท้จริงนะฮะก็บอกไม่ว่าอดีตบิ๊กเนมหน้าไหนหากหลักฐานมัดแน่นก็ฟันไม่เลี้ยงแน่นอนเพราะว่าคำถามที่นักลงทุนยังคงกังวลก็คือก.ล.ต.จะเปลี่ยนคำสัญญาเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมได้ทันท่วงทีก่อนที่เม็ดเงินสีเทาจะถูกโยกย้ายออกจากประเทศจนตามกลับมาไม่ได้หรือไม่ก็เป็นการชี้แจงของคุณอเนกอยู่ยืนนะฮะมีตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการก.ล.ต.แล้วก็เป็นโฆษกด้วยออกมาชี้แจงข้อกังขาของสังคมกรณีการบังคับใช้กฎหมายกับเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมฟอกเงินที่กำลังสั่นคลอนความเชื่อมั่นของตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัลไทยโดยย้ำจุดยืนว่าก.ล.ต.กำลังทำงานแบบบูรณาการร่วมกับป.ป.ง.เพื่ออายัดทรัพย์สินทันทีที่พบเส้นทางที่พบเส้นเงินผิดปกติทว่าในมุมมองเชิงวิเคราะห์การออกมาชี้แจงผ่านเอกสารข่าวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันมหาศาลที่ก.ล.ต.กำลังเผชิญท่ามกลางข้อเรียกร้องจากผู้ลงทุนที่ต้องการเห็นภาพที่ชัดเจนกว่านี้โดยเฉพาะเห็นภาพของดาบอัยสิทธิ์ที่เด็ดขาดและรวดเร็วกว่าการ สืบสวนตามหน้ากระดาษ
0: ค่ะ
1: นะเขาบอกว่าประเด็นที่น่าสนใจแล้วต้องนำมาตีแผ่คือข้ออ้างเรื่องความซับซ้อนของกฎหมายหลักทรัพย์ก.ล.ต.เนี่ยมีการระบุว่าการเอาผิดกรณีซุกหุ้นหรือครอบงำกิจการแบบไม่เปิดเผยตัวตนหรือว่าเรียกว่าใช้นอมินีเนี่ยนะต้องใช้เวลาพิสูจน์ทราบผู้ถือครองตัวจริงหากเร่งรีบเชือดตัวละครหางแถวอาจทำให้คดีเสียรูปและสาวไม่ถึงตัวการใหญ่นี่คือยุทธศาสตร์ยอมช้าเพื่อรวบตึงซึ่งในทางทฤษฎีถือเป็นความรอบคอบทางกฎหมายแต่ในมิติของโลกการเงินยุคดิจิทัลนี่คือช่องโหว่ขนาดใหญ่ที่กระบวนการฟอกเงินใช้ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินเพียงปลายนิ้วคลิกและอ้างว่าไม่เห็นรายละเอียดไม่ได้แปลว่าไม่ทำนะอาจไม่เพียงพอไม่เห็นรายละเอียดไม่ได้แปลว่าไม่ทำอาจไม่เพียงพอที่จะเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาหากไม่มีผลสำเร็จที่เป็นก่อเป็นกรรมมาโชว์สังคมให้ประจักษ์อย่างไรก็ตามท่าทีก.ล.ต.ในครั้งนี้ถือว่าขึงขังขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเพราะการส่งสัญญาณไฟเขียวว่ากำลังประสานงานข้ามชาติเพื่อล่าตัวการและการทิ้งทวนด้วยวาทกรรมที่ว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าผู้ใดจะเคยดำรงตำแหน่งใดมาก่อนนับเป็นการทิ้งบอมลูกใหญ่ที่บ่งชี้ว่ากระบวนการทุจริตรอบนี้อาจมีบิ๊กเนมหรืออดีตผู้มีอำนาจระดับสูงเข้าไปพัวพันการประกาศกล้าเช่นนี้ถือเป็นการเดิมพันเครดิตขององค์กรว่าเมื่อถึงเวลาเชือดจะกล้าลงดาบผู้มีอิทธิพลเหล่านั้นจนสุดซอยหรือจะเป็นเพียงเสือกระดาษที่ขู่คำรามเพื่อลดทอนกระแสสังคมชั่วคราวบทพิสูจน์ฝีมือของก.ล.ต.ในยุคที่อาชญากรรมทางเศรษฐกิจไร้พรมแดนจึงไม่ได้อยู่ที่การพรรณนาว่ากฎหมายมีกี่ขั้นตอนแต่อยู่ที่ความก้าวหน้าเชิงรุกหรือว่า proactive ในการกระชากหน้ากากผู้กระทำผิดตลาดทุนไทยไม่ต้องการเพียงผู้คุมกฎที่เก่งตำราแต่ต้องการมือปราบที่ฉับไวและเท่าทันเหลี่ยมคูของทุนสีเทาทิศทางหลังจากนี้จึงเป็นสิ่งที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดว่าอำนาจในมือก.ล.ต.จะศักดิ์สิทธิ์พอที่จะกวาดล้างเหลือบลิ้นให้สิ้นซากหรือจะเป็นเพียงแค่คลื่นกระทบฝั่งที่เลือนหายไปเงียบๆเหมือนหลายคดีในอดีตนะ
0: คุณกรพูดอย่างนี้นะคะคุณกรจติกาวันิกาคุณกรบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของคุณวรพักที่จะป้องกันตนเองที่จะไปชี้แจงกับผู้กล่าวหาที่สารัฐส่วนฟังคำชี้แจงไปแล้วสารัฐจะมีท่าทีอย่างไรก็เป็นเรื่องที่เขาจะวินิจฉัยแต่ฝ่ายไทยก็ต้องทำหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายคุณกอบอกผมได้ติดตามพูดคุยกับหน่วยงานของไทยซึ่งอยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูลนั่นอาจจะหมายถึงกกต.เนี่ยนะคะปปง.ด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต่ก็เป็นประเด็นว่ารวบรวมข้อมูลนานเกินไปหรือเปล่าเพราะจากข้อมูลที่มีอยู่มันยังไม่พออีกเหรอและได้ขอข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วหรือยังพอสารเสนอชื่ อย่างที่เราว่าไปอ่ะเจ้าตัวออกมาทันทีแจ้งว่าติดต่อไปแล้วและพยายามนำข้อมูลไปเสนอประเด็นอยู่ตรงนี้นะคะขอถามหน่อยว่ากรปของเราเนี่ยเคยติดต่อคุณวรพักหรือไม
1: ่
0: เมื่อกี้พี่ไปสารอ่านเนี่ยบอกว่ากำลังสอบเดี๋ยวเกิดได้แต่ปลาซิวปลาสร้อยเดี๋ยวไก่ตื่นเดี๋ยวไม่ได้อะไรคุณกรถามคำเดียวว่าพอสารเปิดชื่อมาเนี่ยเจ้าตัวเขาบอกเขามีข้อมูลติดต่อพร้อมจะดีแคร์ทางสารทันทีขอถามว่ากรตเราเนี่ยเคยขอไปบ้างหรือเปล่าเคยไหมไอ้ที่ว่าซับซ้อนยากมากงานหินเนี่ยเคยขอเขาหรือเปล่าคุณวรพักเคยมีความรู้สึกว่าต้องเอาข้อมูลไปชี้แจงต่อกรตด้วยตัวเองหรือไม่เด็กก็สงสัยนะคุณโต๊ะคุณพี่ไพศาลกับสารัตน์นี่บอกพร้อมเราเคยขอเขาหรือเปล่าล่ะทีนี้ถามต่อว่าแล้วที่จะไปชี้แจงมันเพียงพอไหมที่คุณบรพักเขาจะไปคุณกรบอกเท่าที่ทราบไม่เคยมีการไปชี้แจงและนายวรพักไม่ได้ไปชี้แจงต่อกรตด้วยสำหรับไทยนะฮะกรตทำอีท่าไหนก็ไม่รู้เขาไม่เคยไปชี้แจงไม่เคยมีการไปชี้แจงไม่ได้ไปชี้แจงต่อกรตซึ่งกรรมธิการการเงินและของสภาผู้แทนราษฎรไทยอ่ะจะพิจารณาในเรื่องนี้ว่าอันนี้น่ากลัวนะพี่ไพศาลกรรมธิการจะตัดสินถามว่าของไทยนะ

0: บมือกับทางสหรัฐเลยดีไห
1: ม
0: กับกรรมาธิการของสหรัฐ
1: แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเลย
0: ก็ใช้คำว่าร่วมมือเนี่ยค่ะเพราะทำไมว่าจะต้องไปร่วมมือเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศเราเนี่ยนะคะพี่ไพศาลกรรมาธิการไทยไม่มีสิทธิ์จะเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินเส้นเงินแต่ว่าคณะกรรมาธิการของสหรัฐเขาเข้าถึงตรงนั้นได้ค่ะพี่ไพศาลนักข่าวถามต่อว่าคุณกรณ์คะคนไทยมีคนเดียวหรอคุณกรณ์บอกว่าไม่ได้มีเพียงคนเดียวค่ะเพราะว่าหากสืบสวนถึงธุรกรรมทางการเงินจะพบเส้นสายเชื่อมโยงถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามหลักฐานที่เห็นเนี่ยมีแน่นอนแต่อย่าให้พูดเลยว่ามันเป็นบุคคลรัฐบาลนี้หรือไม่เพราะประเด็นมันไม่ใช่รัฐบาลนี้หรือรัฐบาลไหนประเด็นคือเขาเป็นใครที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ตามนั้นนะคะจะไปโยงกับพรรคการเมืองเรื่องใดมันเป็นอีกเรื่องนึงแต่มันเป็นเรื่องของคนคนนั้นก็คือคนนั้นนะคะใครมีส่วนเกี่ยวข้องสับสนสแกมเมอร์หลอกลวงคนไทยหรือไปต่างประเทศแล้วนำมาฟอกในระบบเศรษฐกิจไทยตลาดทุนไทยคุณกรณ์ใช้คำว่าเราจะไม่ยอมปล่อยแม้แต่คนเดียวค่ะก็โอกาสที่กรรมาธิการสหรัฐจะรับไปดำเนินการก็มีโอกาสสูงด้วยค่ะมีโอกาสสูงเพราะว่าประธานกรรมาธิการทั้งสองคณะของสหรัฐเนี่ยเป็นชุดใหญ่โดยเฉพาะสองคนเป็นสมาชิกพรรครัฐบาลมาจากรีพับลิกันค่ะพูดตามตรงแนวโน้มโอกาสสูงเขาเตรียมกันมาแล้วต้องดูว่ามาร์โคลูบิโอจะรับลูกเรื่องนี้อย่างไรจะกดปุ่มใช้อำนาจสอบสวนตามกฎหมายหรือไม่แต่ผมคิดว่าโอกาสสูงเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของเขาประชาชนเดือดร้อนมากจากพฤติกรรมกลุ่มสแกมเมอร์ค่ะ
1: ครับ
0: พักก่อนไหมคะ
1: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: ่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบเก้านาทีไม่มีสื่อเขาพยายามจะไปย้อนรอยเรื่องราวทั้งหมดนะตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนนำมาสู่เนี่ยกรรมาธิการสองคณะก็ประกาศขึ้นแบ็กลิสต์28ชื่อแล้วก็ส่งให้กระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงการคลังเนี่ยใช้กฎหมายที่จะแซงชั่นบุคคลทั้ง28ชื่อนะซึ่งมีคุณวรภักดิ์ธัญญาวงศ์รวมอยู่1ใน28ด้วยคือทั้งหมดเนี่ยมาเริ่มต้นจากข้อเขียนงานสืบสวนโดยทอมไลท์แล้วก็ทีมที่เขาใช้ชื่อว่าทีมล่าวานWhale Hunting ซึ่งไม่ได้เริ่มจากคดีช่อโกงทั่วไปแต่เริ่มจากการแกะรอยการซื้อขายเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว Gulfstream G550 มูลค่าราว20ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถูกผู้ซื้อนี่ก็คือยิมเลียกนักธุรกิจชาวกัมพูชาโดยมีเบนจามินมาเออร์เบอร์เกอร์หรือเบนสมิธเป็นผู้ประสานงานหลักในการซื้อขายทีมสืบสวนระบุว่าทรัพย์สินหรูหราเหล่านี้นะที่มาของเงินที่มาใช้ซื้อเนี่ยมันเชื่อมโยงไปถึงศูนย์สแกมเมอร์การหลอกลวงลงทุนคริปโตเคอเรนซีหรือที่มีศัพท์เรียกว่าเชือดหมูพิกบุชเชลลิงพวกที่เขาเรียกว่าเชือดหมูเนี่ยนะพวกพิกบุชเชลลิงและก็การบังคับใช้แรงงานในกัมพูชาก่อนที่เงินเหล่านี้จะเคลื่อนผ่านระบบคริปโตและธนาคารหลายแห่งเพื่อเข้าสู่ระบบการเพื่อเข้าสู่ระบบการเงินปกติประเด็นดังกล่าวก็สอดคล้องกับสาระในหนังสือของไบรอันมาร์สและก็จอห์นมูเลน่าสองประธานกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐตรวจสอบแล้วก็ตัดวงจรการเงินของเครือข่ายดังกล่าวเส้นทางเงินเนี่ยไม่ได้ผ่านเพียงบัญชีเดียวแต่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้โครงสร้างซับซ้อนตั้งแต่ BIC Bank แล้วก็ Capital Asia Investment หรือว่า CAI ในสิงคโปร์ก่อนจะข้ามมาฝั่งไทยผ่านการเข้าถือหุ้น 29.29% ในบริษัท Financier X จำกัดมหาชนหรือว่า FSS
6: บริษัทเหล่านั้นเข้ามาถือหุ้นใน Financier
5: และ
6: Financier ผู้บริหารหรือว่าเจ้าของคือคุณวรภักดิ์ถูกไหมฮะ
5: ก็เข้ามาถือโดยบริษัทที่ใช้ชื่อว่าคิวกริมฟินันซ่าอินเวสเมนต์โฮลดิ้งบริษัทที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ซึ่งมีชื่อนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์ถือหุ้น 60% และนายช่วงชัยณวงถือหุ้น 40% เป็นผู้ก่อตั้ง
6: ครับ
5: แล้วก็รายงานสืบสวนพยานเชื่อมโยงว่าธุรกรรมมีการทำ tender offer ม
6: ี
5: การ
6: ใ
5: ช้วงเงินสินเชื่อถึง 50.25 ล้านเหรียญสหรัฐ
6: ในการ
5: จากธนาคาร BIC Bank สาขาลาวไม่ใช่สาขากัมพูชาที่เป็นบริษัทแม่ด้วยนะใช้ BIC Bank สาขาลาวเป็นคน finance
6: ค่ะในการเข้ามาซื้อหุ้น
5: ในการเข้ามาซื้อไอ้
6: บริษัท
5: Financier X จำกัด
6: Financier X เป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศไทย
5: เป็นบริษัทที่ทำพวกเป็นโบรกเกอร
6: ์ค่ะ
5: นี่คือเส้นแบ่งสำคัญเพราะการถือหุ้น FSS เนี่ยหรือว่า Financier X จำกัดมหาชนเนี่ยเป็นธุรกรรมที่มีเอกสารตลาดทุนไทยรองรับขณะที่การระบุว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟอกเงินจากเครือข่ายสแกมเมอร์ยังเป็นข้อกล่าวหาจากการสืบสวนซึ่งนายวรภักดิ์ปฏิเสธสำหรับนายวรภักดิ์เป็นนักการเงินนายธนาคารที่มีประสบการณ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเคยดำรงตำแหน่งใน Bank of America Deutsche Bank JP Morgan Chase และก็เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยก่อนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยคลังในรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลโอ้เนี่ยคือมีตำแหน่งบริหารในธนาคารระดับโลกมาหลายแห่งนะ
6: คือ
5: Bank of America Deutsche Bank JP Morgan Chase อะไรเงี้ยแล้วยังมาเป็น
6: Bank of America เนี่ยสาขาในประเทศไทยเนี่ยคุณวรภักดิ์คือเบอร์หนึ่ง IBM ก็เคยอยู่ Deutsche Bank ประเทศไทยก็เขาเบอร์หนึ่งแล้วก็ JP Morgan ประเทศไทยก็ด้วยไทยพาณิชย์ลูกค้ารายย่อยก็เคยอยู่แล้วก็มาปิดท้ายก็คือที่ธนาคาร
5: เป็น MD กรุงไทย
6: MD กรุงไทยตั้งแต่ปี2555ถึงปี2559ในสมัยรัฐบาลใครคะคุณยิ่งลักษณ์ค่ะ
5: ก็คุณยิ่งลักษณ์เลื่อยมา
6: ความสัมพันธ์นั่นแหละค่ะในสมัยนั้นจนมีคนถามว่าต่อเอ๊ก็ดูคุณอนุทินเอามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเอ๊ะตอนนี้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังไหมฮะ
5: ไม่มีฮะ
6: ตอนนั้นทำไมมี
5: ตอนนั้นมีคนเดียวเนี่ยคุณวรภักดิ์เอาคุณเอกนิติแล้วคุณวรภักดิ์ก็เป็นมืออาชีพทั้งคู
6: ่ตอนนี้ไม่มีก็ได้ไม่มีเลยคุณเอกนิติคนเดียว
5: พอคุณวรภักดิ์ลาออกไปซึ่งคุณอนุทินบอกว่าผมเป็นคนบอกให้ลาออกโดยซ้ำไปก็คุณเอกนิติก็ไม่เป็นคนเดียวล้วนๆไม่มีรัฐที่ช่วย
6: ค่ะก็มีคนตั้งคำถามว่าก็ดูไม่น่าจะใกล้กันแต่ดูคุณวรภักดิ์เนี่ยเข้ามาอยู่ที่กรุงไทยในยุคคุณยิ่งลักษ
5: ณ์ในยุครัฐบาลคุณยิ่งลักษ
6: ณ์แล้วใครเป็นคนฝากคุณอนุทินมา
5: แต่ว่าเขาก็เป็นคนที่
6: มีความสามารถมีความสามารถ
5: คือยิ่งคุณอนุทินเขาก่อนจะเล่นการเมืองเขาก็เป็นนักธุรกิจดูแลบริษัทก่อสร้างให้ครอบครัวอะไรเงี้ย
6: แต่ว่าม
5: ันก็เป็นธรรมดาก็ต้องอยู่ในวงสังคมก็ต้องรู้จักอะไรกัน
6: แต่ถือว่าเป็นก็โชคดีของประเทศไทยนะเรียนตั้งคำถามว่าถ้าสมมติว่าคุณวรภักดิ์เนี่ยไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในตอนนั้นเนี่ยจะโดนหนักอย่างนี้ไหม
5: แต่เข้าใจว่าชื่อยังไงก็ต้องโดนนะเพราะว่ามันมีการสาวมาแล้วก็ที่ทอมไลท์เขาสอบเนี่ยเขาเริ่มจากเครื่องบินพอจากเครื่องบินก็จะเห็นตัวละครว่ามันมียิมเรียกมีเนี่ยมีเบนสมิธใช่ไหมแล้วมันก็โยงมาเงินมาถึงไอ้เรื่องของพอยิมเลียกปั๊บเขาก็ดูว่าเอ๊ะแล้วยิมเลียกมันมีอะไรที่มาเกี่ยวกับไทยอ๋อมันมีเรื่องที่มาซื้อไอ้ฟินแลนเซีย
6: แล้วฟินแลนเซียไปรวบ
5: ฟินแลนเซียเนี่ยก็ต้องทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์เพราะว่าไปถือหุ้นเกิน 25% ไง
6: บางจากแล้วก็ไปซื้อคือบางจาก
5: แล้วก็เอาหลังจากนั้นเนี่ย
6: ก็เทนเดอร์ออฟเฟอร์ที่พี่ไพศาลพูดนี่หมายถึงเทนเดอร์ออฟเฟอร์หุ้นฟินแลนเซียหรือว่าหุ้น
5: ฟินแลนเซีย
6: นะแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าบริษัทหลักทรัพย์นี้เป็นคน ไปซื้อหุ้นบางจากใช่ไหมคะจากการดำเนินการซื้อหุ้นบางจากให
5: ้นะฮะ เดี๋ยวผมดูที่เขาไล่ไปเนี่ยนะเขาก็บอกคุณวรพักก็เป็นนักการเงินมีชื่อเสียงมีประสบการณ์สูงเนี่ยนะแล้วก็คุณอนุทินก็เคยดึงมาเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังแต่ว่าในท้ายที่สุดก็มีเรื่องนี้ออกมาก็ปรากฏว่าก็ต้องลาออกในเดือนตุลาคมรับตำแหน่งเดือนกันยายนลาออกเดือนตุลาคมปีเดียวกันรวมอยู่ในตำแหน่งทางการเมือง33วันส่วนก็ข้อกล่าวหาที่ถูกเชื่อมโยงถึงคุณวรพักชี้แจงภาพบอร์ดแอดไวเซอร์ของ BIC กรุ๊ปอ๋อเขามีภาพปรากฏอยู่ในในเอกสารของ BIC กรุ๊ปของยิมเลียกว
6: ่
5: าเขาเป็นบอร
6: ์
5: ดเขาเป็นบอร์ดเขาเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาเนี่ยคุณวรพักก็บอกว่าอันเนี้ยก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นกรรมการผู้บริหารหรือได้รับค่าตอบแทนขณะที่ธุรกรรม 2.94 ล้าน USDTนะที่ถูกกล่าวถึงในส่วนของภรรยาของคุณวรพักเนี่ยก็ถูกปฏิเสธโดยยืนยันว่าภรรยาไม่เคยมีบัญชีคริปโตและไม่เคยได้รับเงินดังกล่าวส่วนการถือหุ้นเอฟินันเซียที่อะไรนะฟินันเซียเอ็กซ์เนี่ยนะFSS เนี่ยนะบริษัท Financia X จำกัดเนี่ยคุณวรพักบอกว่าเป็นธุรกรรม Management Buyout ที่ดำเนินการตามกฎหมายนะบอกว่าเป็นธุรกรรม Management Buyout ที่ดำเนินการตามกฎหมายแรงสะเทือนล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่15กันยายน69เมื่อนายไบรอันมาร์สแล้วก็จอห์นมูเรน่าส่งหนังสือถึงมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศและสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังขอให้ตรวจสอบบุคคลและนิติบุคคล28รายเช่นเบนสมิธยิมเลียกคุณโตโดยมีชื่อวรพักธัญญาวงศ์รวมอยู่ด้วยเพื่อพิจารณาว่าเข้าเกณฑ์มาตรการคว่ำบาตรหรือไม่อย่างไรก็ตามการมีชื่อในหนังสือขอให้ตรวจสอบยังไม่ใช่คำตัดสินความผิดและยังไม่ใช่คำสั่งความบาปนะส่วนประเทศไทยปปงและตำรวจสอบสวนกลางได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายยิมเลียกเบนสมิธมูลค่ารวม 23,392 ล้านบาทไปแล้วโดยเป็นบัญชีทรัพย์สิน102รายการซึ่งในนี้รวมถึงเรือซุปเปอร์ยอชซึ่งเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ต้องแยกออกจากข้อกล่าวหาต่อตัวนายวรพักโดยตรงหลังชื่อปรากฏในหนังสือนายวรพักยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์สแกมเซ็นเตอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมข้ามชาติพร้อมเตรียมนำเอกสารหลักฐานส่งให้ OFAC ตรวจสอบส่วนธุรกรรม Financia X เจ้าตัวยืนยันว่าเป็น Management Buyout ที่ดำเนินการตามกฎหมายเนี่ยก็ระบุว่าอย่างนั้นนะครับ
6: โอเคพักกันก่อนนะคะ
5: ครับ
6: ค่ะ
7: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา32นาทีครับ
6: ค่ะก็ลุ้นสองอย่างนะคะลุ้นว่าทางสหรัฐเขาจะคว่ำบาตรไหมแล้วก็ลุ้นต่อไปก็คือลุ้นในประเทศไทยเนี่ยว่า เรื่องราวเหล่านี้จะเป็นมรรคเป็นผลทางกฎหมายเพียงใดนะคะเพราะว่าประเภทที่ไปสารภาพว่ามีการติดสินบนแล้วไม่มีใครผิดในประเทศไทยก็เกิดขึ้นมาแล้วนะคะการซื้อ CTX เครื่องตรวจวัตถุระเบิดของสุวรรณภูมิอะค่ะ
5: ใช่ใช่
6: ไอคนขายบอกว่าติดสินบนประเทศไทยลอยนวลไม่มีอะไรเกิดขึ้น
5: ใช่
6: และเหมือนจะเป็นเครื่องยนต์โรลส์รอย
5: แล้วก็มีบอกว่ามีอะไรต่างๆมาม
6: ีการติดสินบน
5: เพราะว่าในกฎหมายสหรัฐเนี่ยถ้าคุณยอมรับสารภาพเนี่ยเขาจะลดเขาจะมีการต่อรองลดโทษทางอาญาลงหรือว่าลดการปรับลดโทษปรับอะไรลงเนี่ยนะมันก็เลยต้องยอมบางทียอมสารภาพว่าไอ้ที่ไปดีลได้โครงการนู้นโครงการนี้เนี่ยมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับนักการเมืองแล้วก็ข้าราชการหรือผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานที่เป็นลูกค้าแต่ก็ปรากฏว่าของเราของสหรัฐเนี่ยเขาสารภาพมานะหลักฐานจกๆแต่ของเราสอบยังไม่เจอใครผิด
6: ไม่ผิดค่ะจบไปแล้ว
5: ยังไม่เจอยังไม่เจอใคร
6: จบเรื่องจบไปแล้วด้วยค่ะสองเรื่องที่คาหนังคาเขาเลยคือ CTX เครื่องตรวจวัตถุระเบิดที่สนามบินสุวรรณภูมิคนขายยอมรับว่าติดสินบนแต่คนรับเงินในประเทศไทยไม่ผิดแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเครื่องยนต์โรลส์รอยซ์ของเครื่องบินการบินไทยก็ไม่ผิดมีอันเดียวที่ติดคุกจริงก็คืออดีตผู้ว่าการทท.ที่รับเงินแล้วก็ไอ้คนจ่าย
5: อ๋ออันนั้นประมูลงานใช่ไหม
6: มากกว่าฟิล์มเฟสติว
5: ัลงานมากกรรมภาพยนตร
6: ์สองสามีภรรยานั่นไปยอมรับที่สหรัฐว่าจ่ายเงินเพื่อให้สิทธิ์ในการเข้ามาทำอะไรเกี่ยวกับงานบางกอกฟิล์มในประเทศไทยด้วยแหละ
5: อันนั้นก็โดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง
6: แล้วเขาก็บอกนะคะคือมันก็คนไทยรับเงินนะคะพี่ไพศาลเหมือนกันหมดอ่ะสามเรื่องเนี่ยแต่เคสนี้ผู้ว่าการกับลูกสาวซึ่งเป็นบัญชีที่แม่ไปใส่เนี่ยติดคุกจริง
5: น่าจะออกจากคุกหมดแล้วนะ
6: น่าจะอ่ะ
5: หมดแล้วทั้งลูกทั้งแม่ออกหมด
6: ค่ะ
5: ครับ
6: ค่ะวันนี้สหรัฐเตือนนะคะเตือนไปยังคนสหรัฐที่เดินทางไปกัมพูชาว่าถ้าโดนปล้นอย่าขัดขืนนะจ่ายเงินให้เขาไปกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐออกประกาศเตือนระดับ2เลยล่ะค่ะให้เพิ่มความระมัดระวังสำหรับประเทศกัมพูชาอ้างถึงอาชญากรรมและสถานการณ์ความไม่สงบและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ทำงานแม้ทั้งประเทศโดยรวมยังคงอยู่ในระดับ2แต่มีบางพื้นที่ที่เตือนภัยระดับ4ถือเป็นขั้นสูงสุดห้ามเดินทางไปค่ะแล้วก็โดยเฉพาะตามชายแดนไทยกัมพูชาก็อย่างที่รู้กันนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังในการเดินทางในพนมเปญพัตตบองบันทายมีชัยบันเตียมีเจใช่ไหมคะบันทายเมียนชัยอ่ะ
5: บันใต้มีชัย
6: โพธิสัตว์เสียมราชพระวิหารพระวิเฮียกำพงธมพวกนี้ให้ระวังกับระเบิดนะแล้วก็ถ้าหากใครตัดสินใจไปกัมพูชาแล้วก็ขอบอกตรงๆเลยอย่าได้พยายามขัดขืนหรือต่อสู้เมื่อเผชิญกับความพยายามในการปล้นทรัพย์เพราะมันจะอันตรายมากอยากรู้ว่าจะไปกันทำไมฮะและให้ซื้อประกันด้วยนะฮะและให้ดูและประกันที่ต้องระดับอบพยพจ่ายเงินเวลาอบพยพประกันสุขภาพหรือว่ายกเลิกการเดินทางด้วยแล้วจะไปกันทำไมมันลำบาก
5: คนฝรั่งก็บางทีก็อยากดูภาษาถิ่นนะพูดตรงๆนะเราอยากไปดู
6: นครวัดใช่ไหมคะ
5: นครวัดนครธมที่เสียมราชอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีหลายเมืองที่เอ่ยมันปราสาทพระวิหาร
6: พระวิหาร
5: แล้วก็ที่พุทธไทยอะไรนั่นแหละ
6: ก็ยอมรับนะคะว่าเป็นสิ่งที่
5: เรียนก็ยังมีเขาก็มีคนที่ยังอยากจะไปอยู
6: ่อยากไปค่ะพี่วิหารคนในโลกที่อยากไปทั้งนั้นล่ะแล้วดิฉันก็คิดว่าสมควรต้องไปด้วยเดี๋ยวยอมรับว่าพระวิหารปราสาทพระวิหารนะฮะเอ๊ะใช่ไหมนครวัดไม่ปราสาทพระวิหารนครวัดค่ะพี่ไพศาลนครว
5: ั
6: ดที่ห่างจากประเทศไทยนิดเดียวเนี่ยยังเป็นที่ที่ก่อนตาทุกได้ไปค่ะตุเซียงกอแอนไดก็หินที่เป็นเพดานสลักทุกแผ่นน่ะมันมีที่ไหนอะฮะแล้วก็หน้า ที่สลักหินใหญ่ๆอ่ะ
5: ที่นครธม
6: นครวัดนครธมเนี่ยทั้งหมดเลยอ่ะ
5: ครับ
6: มันที่สุดของจริงๆค่ะ
5: ครับ
6: ที่สุดของที่สุดจริงๆมันก็ต้องไปอ่ะค่ะถ้ามีโอกาสค
5: ่
6: ะ
5: แล้ววันนี้มีข่าวสะแพร่สะพัดเลยนะจะเรียกว่าเป็นข่าวลือก็เนื่องจากว่ายังไม่มีการยืนยันเป็นทางการก็อาจจะต้องถือว่าเป็นข่าวลือนะ
6: ประธานาธิบดีจีนใช่ไหมฮะ
5: เรื่องประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเกิดกระแสข่าวลือแพร่สะพัดในโลกออนไลน์เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนหลังมีรายงานว่าเขาไม่ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำในงานประชุมสุดยอดBRICS ครั้งที่18ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะเมื่อช่วงเดือนกลางเดือนกันยายน2569ที่ผ่านมากระแสข่าวดังกล่าวมีต้นตอมาจากนายเซียหวานจินประธานพรรคประชาธิปไตยจีนซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองลี้ภัยที่ถูกรัฐบาลจีนหมายหัวได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X โดยอ้างว่าในสีจิ้นผิงเกิดอาการวูบหมดสติระหว่างการประชุมและต่อมามีอาการโรคเลือดสมองขาดเลือดรุนแรงนะอิสเคมิกสโตรกก่อนจะถูกนำตัวบินด่วนกลับกรุงปักกิ่งด้วยเครื่องบินพิเศษและใช้เฮลิคอปเตอร์ทางการทหารขนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลทหาร301ของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนเพื่อรับการผ่าตัดด่วนทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการเนี่ยข่าวก็ออกมาอย่างนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางถึงกรุงนิวเดลีตั้งแต่เมื่อวันที่12กันยายน2569ก็5วันแล้วนะวันที่17เพื่อร่วมการประชุมสุดยอดบริกส์และเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับนายนาเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียและก็ตามนายสีไม่ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำมีนายหวังอี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนเข้าร่วมงานเลี้ยงแทนซึ่งรายงานข่าวในขณะนั้นระบุว่านายสีเพียงแค่เดินทางกลับโรงแรมที่พักเพื่อพักผ่อนหลังจากมีภารกิจแน่นตลอดทั้งวันจนปัจจุบันทั้งทางการจีนและทางการอินเดียยังไม่มีการแถลงยืนยันเกี่ยวกับการล้มป่วยกระทันหันของในสีรวมทั้งการส่งตัวเข้ารับการรักษาหรือการผ่าตัดตามข้อกล่าวอ้างดังกล่าวแต่อย่างใดแต่ว่าถ้าไม่จริงยังไงเดี๋ยวเขาคงจะเป็นการปฏิเสธ
6: อินเดียปฏิเสธนะคะ

0: คำเตือนนี้ก็เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสในโซเชียลมีเดียอย่างที่เราว่าไปนั่นแหละ
1: นี่เขาก็เป็นการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่ละไอ้ที่เขาโพสคนโพสครับ
0: ค่ะแล้วก็ทางการจีนก็ยังไม่ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการนะคะว่าท่านสีเนี่ยมีอาการเส้นเลือดสมองตีบหรือว่าถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจริงหรือไม่แต่อีกกรณีหนึ่งคือซีเรียลรามาโซฟาโฟซาประธานที่แอฟริกาใต้เนี่ยงดภารกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากเดินทางกลับจากประชุมบริกซี่อินเดียงดภารกิจสาธารณะหลังเดินทางกลับจากอินเดียเนี่ยจริงค่ะเพราะว่าหมอแนะนำให้พักผ่อนแล้วก็ฟื้นตัวอันนี้คือ
1: ประเทศ
0: แอฟริกาใต้แอฟริกาใต้แต่ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยเรื่องความรุนแรงของอาการนะคะเดือนนี้เดือนอะไรกันยากันยาก็ไม่ร้อนแล้วล่ะค่ะพี่ไพศาลแล้วก็มีฝนกันยาตุลาเนี่ยในอินเดียยังมีฝนอยู่ถ้าเราไปนะคะพฤศจิกาเนี่ยถึงจะเริ่มเย็นๆแล้วก็ไม่มีฝนค่ะ
1: นี่ผมหลานเขาเพิ่งกลับมาจากซาอุดิอาระเบีย
0: ค่ะ
1: เขาไปทำงานอยู่สถานทูตซาอุ
0: ค่ะ
1: บ่นมาคำแรกเจอก็เมื่อสักครู่เนี่ยเขาของขวัญมาให้เพิ่งลงเครื่องเมื่อช่วงบ่ายสามเนี่ยเขาบอกร้อนมากที่ซาอุ
0: ที่ซาอุดิอาระเบีย
1: ร้อนร้อนถึงจนถึงวันนี้ที่เขาออกมายังก็ยังร้อนเขาบอกร้อนมากเลยร้อนจนแบบแทบจะอยู่ไม่ได้เลยเมื่อปีนี้เป็นปีที่มันร้อนมากเลยนะในยุโรปก็ร้อนนะเขาบอกชุดซาอุก็ร้อนร้อนหนักมาก
0: ก็อาทิตย์ที่แล้วที่เรียนไปปักกิ่ง
1: อยู่ภายในห้องปรับอากาศก็โอเคพอออกมาข้างนอกเนี่ยโอ้โหไม่ไหวเลยร้อนแบบร้อน
0: ปักกิ่งอะฮะบริษัททัวร์ก็บอกว่าปกติแล้วมันก็ไม่ร้อนขนาดนี
1: ้นี่ขนาดปักกิ่งนะ
0: คืออาจจะไม่ถึงขนาดยังไม่ใช่หน้าหนาวยังไม่เย็นแต่มันก็ไม่ร้อนขนาดนี้แต่มันร้อนมากโอ้ทรมานค่ะ
1: แล้วยิ่งประเภทที่เมืองหนาวเนี่ยเมืองที่อยู่ในโซนหนาวอาคารเนาะมันไม่ได้ออกแบบที่จะให้ทำเครื่องปรับอากาศแบบเหมือนกับเมืองร้อนอย่างกรุงเทพนะ
0: ค่ะ
1: กรุงเทพนี่ยังสบายหลบแล้วมันเป็นใกล้เส้นศูนย์สูตรมันมีความชื้นแต่พวกนั้นอากาศเบาบางเวลามันร้อนกว่าพวกที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรทั้งหลาย
0: ค่ะวันนี้เรื่องของสว.พี่ไพศาลคิดว่ามีประเด็นอะไรที่มันน่าสนใจ
1: ก็มันก็มีเห็นว่ามันมีอีก2คนใช่ไหมที่เรื่องถึงศาลฎีกาเป็นสว.ของอำนาจเจริญที่ว่าขายก๋วยเตี๋ยวไก่แต่ว่าไปลงสมัครในกลุ่มที่แบบคือต้องใหญ่ SME
0: อ
1: ่ะคือถ้าเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วไปสมัครลงกลุ่ม SME ก็โอเคไม่มีอะไรผิดปกติ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเขาร้านเขาก็เป็นธุรกิจขนาดที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แต่นี่เขาไปลงในกลุ่มซึ่งจะต้องเป็นธุรกิจที่ใหญ่กว่าพวก SME อ่ะคือต้องว่าเป็นหลายๆพันล้านไปเลยอะ
0: แล้วจะผิดขนาดไหนคะเนี่ย
1: ก็ไม่รู้ก็ตกศาลรับคำร้องศาลฎีการับคำร้องมีรายงานข่าววันนี
0: ้
1: นะก็ต้องไปลุ้นเอานะสองสว.น่าจะเลยระทึกศาลฎีการับคำร้องเพิกถอนก็คนหนึ่งชื่อแดงคนหนึ่งชื่อสมภารสมัครผิดกลุ่มอาชีพที่ถูกร้องไปนะว่าสมัครผิดกลุ่มอาชีพจากกรณีในอัครวัฒน์พงธนาชลิตกุลสว.สำรองได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยื่นเองเลยนะเพื่อให้พิจารณาและมีคำสั่งตามมาตรา44แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.1เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเลือกตั้งนะที่ลงวันที่23ธันวาคม67และคำวินิจฉัยที่ลงวันที่คำวินิจฉัยที่17ทับ2568ลงวันที่13 2คำวินิจฉัย2ที่วินิจฉัยว่านางแดงกองมาผู้ถูกร้องที่2และนายสมภารพละศักดิ์ผู้ถูกร้องที่3เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกเป็น

0: สมาชิกวุฒิสภาในกลุ่มที่10 3สั่งให้ผู้ถูกร้องที่2และผู้ถูกร้องที่3พ้นจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครรับเลือกตั้งผู้ถูกร้องที่2และที่3ตามกฎหมาย4ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ถูกร้องที่1ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญาตามมาตรา74แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภากับผู้ถูกร้องที่2และที่3คือพูดง่ายๆว่าเขาร้องกกต.ด้วยเพราะกกต.เนี่ยไปรับเขาว่าเขาเนี่ยมีสิทธิ์ที่สมัครแต่ว่าคุณอัครวัฒน์เนี่ยเขาบอกไม่ใช่ดูจากประวัติความเป็นมาแล้ว ไม่สามารถจะไปอยู่ในกลุ่ม10ได
1: ้อ่ะแล้วกกต.รับได้ยังไงคะ
0: แต่กกต.รับก็อยู่ได
1: ้เพราะฉะนั้นกกต.ก็ต้องมีส่วนผิดด้วย
0: กกต.เป็นจำเลยที่1
1: ถูกต้อง
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา48 นาทีครับ
3: ค่ะ
2: มาคุยกันต่อครับ
3: และนี่ถ้าเกิดหลุดขึ้นมาจริงๆนี่ต้องกลับไปทำประกอบธุรกิจเดิม
2: ไม่ทราบเหมือนกัน
3: เพราะว่ายังมีคนรู้จักที่เขาขายของอยู่ใกล้ๆร้านของคุณผู้ชายคุณสมภารที่แกขายก๋วยเตี๋ยวอะ
2: สมภารศักดิ์นี่
3: ขายก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก
2: ่แล้วคุณแดงกองมานี่ขายหมู
3: ขายหมู
2: ขายก๋วยเตี๋ยวไก่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเอาตามอาชีพที่เขาทำอยู่เนี่ยนะเขาสมัครได้อยู่แล้วแต่ว่าต้องไปสมัครกลุ่ม19ควรจะสมัครกลุ่ม19ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพอิสระหรือค้าขายแต่ปรากฏว่าทั้งสองเนี่ยไปสมัครกลุ่ม10ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นที่ไม่ใช่ SMEก็ต้องตีความว่าก็แสดงว่าผู้ประกอบกิจการอื่นที่ไม่ใช่ SME หรือว่าผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือค้าขายเนี่ยก็น่าจะหมายถึงผู้ที่จะต้องมีอยู่ในธุรกิจขนาดใหญ่ในทุกมองด้าน
3: ค่ะประเด็นที่อยากจะพูดก็คือว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเขาว่ามันปิดไปแล้วเขาไม่ได้ขายแล้วนะ
2: ใช่เขาไม่ได้ขายแล้ว
3: แล้วนี่ถ้าเกิดอะไรขึ้นแกต้องกลับไปเซ้งร้านกลับมาเหมือนเดิมนะเนี่ยแล้วคนระดับเป็นสว.แล้วให้กลับไปทำธุรกิจแบบเดิมไหวไหม
2: แน่ๆอาจจะขายดีขึ้น
3: 2ปีแล้วนะ
2: อาจจะขายดีขึ้นเพราะว่าสามารถโฆษณาได้ว่าร้านอดีตสว.อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
3: เอออ
2: ันนี้ก็จะมีเรื่องที่แตกแขนงออกไปเกี่ยวกับเรื่องสว.
3: อีกเรื่องหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาจริงหรือเปล่าเขียนซะแบบว่าน่ากลัวจริงอะฮะแต่ดูแล้วไม่น่าจะจริงแน่เลยก็คือว่ามันมีเรื่องคดีอ้างยี่ซ่องโจรฟอกเงินเกี่ยวเนื่องกับการหัวสวด้วยสื่อเนี่ยลงข่าวหูยรายละเอียดยืดแบบไม่ได้ยืดค่ะรายละเอียดเยอะและลึกมากเลยเหมือนกับต้องตายแน่ๆเลยอะมีการเปิดเผยออกมาว่ากรณีอ้างยี่ฟอกเงินของสวเนี่ยจะมีการนัดหมายประชุมครั้งที่หนึ่งของพนักงานสอบสวน DSI ซึ่งมีทั้ง DSI มีทั้งอัยการพนักงานสอบสวนเขาจะประชุมครั้งที่1แล้วนะหลังจากกรรมการเลือกตั้งส่งฟ้อง77รายแล้วทีนี้ก็คือว่าไอ้ส่วนนี้คณะพนักงานสอบสวนก็จำเป็นต้องรอสำนวนคำวินิจฉัยของกกต.ที่จะจัดทำอย่างละเอียดภายใน60วันหรือไม่นั้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไม่รอเขาเดินหน้าเลยค่ะพี่ไพศาลสงสัยพอฟังประธานกกต.แล้วเขารู้แล้วไม่มีอะไรหรอกเดินหน้าไปเลยนะคะไม่มีเหตุจะ

0: เป็นต้องรอสำนวนคำวินิจฉัยของกกต.ที่ละเอียดทีนี้ในบรรดาที่ตกเป็นผู้ต้องหาของเขาเนี่ยปรากฏว่าทาง DSI ได้สั่งฟ้องผู้ต้องหา8รายไปแล้วใน8รายเนี่ยมี6รายที่ชื่อซ้ำกันกับของกกต.และมี2รายที่กกต.ไม่ฟ้องฮะไม่ส่งศาลฎีกาค่ะ
1: ตอนนั้นที่เขาฟ้องเขาฟ้องไอ้เรื่องของอังยีซ่องโจรไปแล้ว
0: กกต.เนี่ยฟ้อง8คนอังยีซ่องโจรแต่ปรากฏว่าไม่ใช่กกต. DSI ฟ้อง8คนอังยีซ่องโจรแต่ปรากฏว่ากกต.ฟ้องแค่6คนเอง
1: 6ใน8นี
0: ้ทีนี้กลับปรากฏว่าคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยจะต้องพิจารณาในส่วนผู้ต้องหา2รายนี้อีกครั้งว่าจะมีการดำเนินคดีด้วยหรือไม่เพราะมติในการสั่งฟ้องครั้งแรกมีการดำเนินผู้ต้องหา2รายนี้ไปแล้วเอาแล้วจะมาพิจารณาอีกทำไมอ่ะก็ฟ้องไปแล้ว
1: ก็ต้องดูว่าแล้วทำไมกกต.เขาถึงไม่ส่งไปที่ศาลแผนกคดีเลือกตั้งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง
0: เดี๋ยวจะอ่านรายละเอียดนะคะแล้วพี่เป็นศาลช่วยอธิบายนิดนึงว่าข่าวแบบนี้คนให้ข่าวน่าจะเป็นใครมีรายงานว่าในคณะพนักงานของ DSI เนี่ยการทำสำนวนนะได้มีการทำหนังสือถึงกกต.มาตลอดเพื่อสอบถามว่าจะเอาหลักฐานของ DSI ไปประกอบสำนวนเปล่าถ้าเกิดกกต.มีมติไม่เอาค่ะเมื่อ DSI ก็อย่างนั้นก็ขอสำนวนของกกต.มาดูได้หน่อยได้ไหมก็ไม่ให้ค่ะแล้วก็ DSI บอกว่าขอเอกสารเกี่ยวกับการรับเงินของกลุ่มผู้ช่วยสว.ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาประจำตัวของสว.138คนอะที่เป็นสว.ตัวจริงอะมาดูหน่อยได้ไหมเพราะว่ามันจะได้ดูซิว่าพวกเนี้ยเป็นผู้ช่วยสว.เข้าไปทำงานแล้วแล้วมันมีเส้นเงินอะไรที่แบบที่เกี่ยวโยงจนตอนก่อนที่เป็นสว.บ้างไหมปรากฏว่าก็ไม่ให้ค่ะ สำนักงานเลขาวุฒิสภาไม่เคยส่งเอกสารให้ DSI เลย
1: อ
0: ้างว่ามันเป็นเรื่องข้อมูลส่วนตัวติดกฎหมาย PDPA DSI ทำหนังสือตอบกลับว่า PDPA ไม่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาหรือแม้กระทั่งปปง.พนักงานสอบสวนส่งสำนวนส่งเอกสารขอเส้นทางการเงินเลขที่บัญชีทางธนาคารกับปปง.แต่ก็ไม่ให้เหมือนกันปีนึงแล้วค่ะ
1: แล้วคนที่ให้ข่าวดีเอสไอนี่มีตัวตนไหมที่พูดที่เล่าเรื่องความประสานงานกันระหว่างกกต.กับทางดีเอสไอเนี่ย
0: ถามกกต.ว่าเอาข่าวข้อมูลกกต.ก็ไม่เอาม
1: ีชื่อมีตำแหน่งใช่ไหมคนที
0: ่ไม่มีค่ะ
1: ไม่มี
0: อ่ะไม่ให้งั้นเอาของผมไหมไม่เอาไอ้งั้นก็ไปทางสว.ขอเอกสารหน่อยว่าพวกผู้ช่วยของสว.138คนน่ะขอมาดูหน่อยเพราะว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องแต่ต่อก็ไม่ให้ติด PDPA ก็เลยแจ้งไปว่ามันไม่เกี่ยวก็ไม่ให้อีกอะฮะ
1: โอ้นี่ถ้าขยันมากอย่างนี้ถ้าเปิดชื่อมาเดี๋ยวเขาอาจจะมอบภารกิจอะไรที่สำคัญวันนี้ให้นะให้รู้ซะบ้างว่าอย่ายุคนี้ DSI อยู่ภายใต้ใคร
0: การที่กกต.ออกมาแถลงว่าขาดซึ่งพยานหลักฐานอะทำให้ฟ้องไม่ได้อ่ะก็เป็นเพราะว่ากกต.เนี่ยไม่เอาข้อมูลจาก DSI DSI พยายามส่งหลักฐานให้กกต.กกต.ก็ไม่รับนี่ไงมันก็เลยส่งฟ้องเขาไม่ได้แต่ว่าแอบว่าแอบเหล่า
1: ถ้าประเภทแอบให้สัมภาษณ์นี่มันไม่ก็คุณนั่นก็เข้าใจอยู
0: ่สนุกนะเวลาแอบให้สัมภาษณ์มันสนุกนะพี่ไอซ์
1: รู้อยู่ว่าขึงขังกันอยู่อ่ะ
0: แล้วคิดว่าจริงไหมฮะ
1: ไม่จริงหรอกมันกลายมันก็ล้มเรียนท่าอยู่แล้วจะเดินหน้าต่อได้ไง
0: ไม่จริงไหมที่เขาขอแล้วถามว่าเอาไหมเขาก็ไม่เอางั้นผมขอของคุณเขาก็ไม่ให้ขอไปสว.เขาก็ไม่ให้อะไรเงี้ยมันจริงไหมฮะ
1: มันก็ไม่รู้จะไปพูดโกหกอะไรเพราะว่ามันก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรจริงๆถูกไหม
0: ถ้าจะทำจริง
1: ใช่ไหม
0: แล้วก็ไม่ได้จริงๆด้วย
1: ให้รู้ว่าทุกอย่างมันดูแล้วมันก็อย่างที่รู้กันมันมีความยากลำบากแล้วคดีมันก็คงจะไม่ได้ไปไหนถึงไหน
0: แล้ว
1: กกต.เขาตัดจบอย่างนี้แล้วดีให้ใส่ก็จะไปล้ำหน้าเลยมากไปนะ
0: แล้วก็มีการพูดตรงนี้บอกว่าอุ้ยเอกราชช่างเราแล้วตอนไปให้ปากคำอ่ะ อัยการก็อยู่

0: มีใครบ้างอ่ะ DSIS บอกว่าในที่ทำงานเดียวกันนะมีทั้งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอ้างยี่เฝ้าซ่องโจรมีทั้งอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางแล้วก็คอยบันทึกปากคำเพียงแค่จัดพิมพ์คนละชุดเท่านั้นเองแล้วยังมีอัยการร่วมสอบสวนด้วยซึ่งพนักงานอัยการจะถือเป็นพยานในเหตุการณ์ด้วยเพราะพนักงานอัยการจะเห็นว่านายเอกราชช่างเหลาให้ปากคำในตอนนั้นเป็นยังไงด้วยสีท่าปกติอากับกริยาปกติทุกประการไม่มีการข่มขู่เพื่อให้พยานให้การเท็จแต่อย่างใดจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกบังคับนี่เขาจะเล่นเรื่องที่ให้เป็นพยานเท็จนะคะ
1: ไม่มีหรอกไม่มีไม่ก็พูดกันไปอย่างนั้นอะทุกอย่างมันจบลงเออไปหมดแล้ว
0: หมายความว่าพอมันเรื่องแบบนี้ก็มาพูดใหญ่เลยว่าตัวเองก็พยายามทำนู่นทำนี่นะอะไรอย่างเงี้ย
1: ว่าไปเรื่อยคือทุกอย่างมันก็เป็นเกม
0: นะคะ
1: เกมการเมืองต่อรองกันไป
0: แล้วเนี่ยเดี๋ยวสิ้นเดือนได้อธิบดีคนใหม่มาอีกจบเลย
1: ส
0: ิ่
1: งที่น่าจับตาเลยก็คือว่าพรรคภูมิใจไทยเราจะดึงพรรคกล้าทำไปเมื่อไหร่เข้าไปร่วมรัฐบาลด้วยอีกพักหนึ่งนะ
0: แล้วจะเอารัฐมนตรีคนไหนออกฮะ
1: ก็ต้องแล้วแต่ก็ต้องดูแต่ว่าคงไม่ถึงขั้นเอาแดงออก
0: เปล่าค่ะมันตัวหารมันเยอะนะกล้าทำตั้ง50กว่าคน
1: ก็ต้องเฉือนโควต้าของพรรคภูมิใจไทยลงบ้าง
0: ก็คุณธรรมนัสต้องส่งใครสักคนไปช่วยคุณเอกนิติค่ะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเขาว่างอยู
1: ่คงจะมีอ่ะผมก็คิดว่าน่าจะช่วงก็ยังไงก็รัฐบาลก็คงอยากจะอยู่ให้ได้ประมาณสักใกล้ๆ1ปีหรือ1ปีนะ
0: แล้วก็
1: ปรับครม.แล้วก็ดึงพอดูอย่างนี้แล้วมันมีความเป็นไปได้สูงไอ้ที่เขาบอกว่าดีลน้ำเงินกับเขียวอันนี้แล้วก็ดูจากเหตุการณ์เรื่องของคุณเอกราชช่างเหลาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีเขาอยู
0: ่แต่ว่าบางข่าวก็บอกว่าคุณเอกราชก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสีเขียวเลยนะคะ
1: คุณเอกราชเนี่ยเขาเล่นการเมืองแล้วก็ในทางธุรกิจจริงๆเนี่ยเขาทำธุรกิจมากับทางคุณ
0: ธรรมนัสอะฮะ
1: ธรรมนัสมาต่อเรื่องนะ
0: มาถึงยังดีกันใช่ไหมคะไม่จริงใช่ไหมคะ
1: ในอดีตเนี่ยเขาทำธุรกิจด้วยกันก็มีบางคนก็บอกว่า
0: เรื่องลอตเตอรี่อะไรด้วยใช่ไหม
1: เรื่องบ้านจัดสรรจริงๆแล้วที่ผมคิดว่าน่าจะมีประเด็นมากคือเรื่องลอตเตอรี่เพราะว่าไอ้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นที่ว่ากล่าวหาว่าคุณว่ามีการยักยอกไปหลายร้อยล้านนั่นแหละที่มาของมันเนี่ยคือเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุน
0: ซื้อลอตเตอรี
1: ่ซื้อลอตเตอรี่เอาโควต้าได้โควต้าลอตเตอรี่มานะฮะแล้วก็ถ้าเราไปเชื่อมโยงกันว่าคือตอนยุคนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มทำธุรกิจเริ่มอะไรนะเขาเป็นจากครูมาแล้วก็ได้มาเป็นรับเลือกได้รับเลือกมาเป็นกรรมการสหกรณ์ครูแล้วก็มาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการสหกรณ์ก็เลยไม่ได้กลับไปสอนหนังสืออะไรแล้วก็เริ่มทำธุรกิจต่างๆเนี่ยแล้วตอนนั้นช่วงนั้นปีนั้นน่ะดังมากเลยก็คือว่าพวกสหกรณ์ครูเนี่ยจะไปเป็นจะทำเงินจากการเป็นเอเย่นลอตเตอรี่ไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้วก็มาแบ่งขายเพราะมันจะมีพวกที่มาเอาสลากไปขายก็ไปได้โควต้ามาแล้วก็ทำกำไรเห็นนะเดือนหนึ่งได้กำไรเย็นๆสองรอบแต่ปรากฏว่าไปแล้วเงินโควต้าไม่มา
0: ใครโกงคะ
1: โควต้าไม่มาคุณเอกราชก็ต้องรับผิดชอบ
0: ไม่ใครโกงในเมื่อเขาให้เงินไปแล้วไม่เอาลอตเตอรี่ให้เขาได้ไงอ
1: ันนี้เราก็ไม่ทราบ
0: โอเคโดนโกงใช่ไหมแกไม่ได้ไปโกงเขา
1: เราก็เราก็ไม่รู้แต่ว่าแต่เงินไม่เข้ามาที
0: ่แต่แปลว่าเงินหายก็แล้วกันเอาไปลง
1: ส่วนว่าเงินมันจริงๆแล้วไปซื้อโควต้าแล้วมันมีการซื้อได้จริงหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเอาไปลงทุนทำโควต้าหวยแล้วก็ถ้าเราดูแบ็กกราวด์ของคุณธรรมนัสเนี่ยเราก็จะทราบว่าเขาก็เริ่มต้นสร้างเนื้อสร้างตัวมาจากเรื่องของการทำไอ้เรื่องขายลอตเตอรี่ก่อนถูกไหมแต่ว่าตอนหลังเขาบอก

0: ว่าโอนกิจการนี้ไปให้คนอื่นหมดแล้วนะหลังจากที่มาเข้าเล่นการเมืองแต่ว่าเราก็เป็นที่รู้ว่าเขาคุณธรรมนัสเขาเคยยอมรับหนิว่าไปซื้อมาจากอะไรเรียกเจ๊อะไรที่ตอนนั้นนะที่เขาเรียกว่าเป็นไอเอเย่นหวยชื่อดังมากเขามีเจ๊อะไรคุณธรรมนัสเขาไปซื้อมา
1: ค่ะ
0: เขาไปรับซื้อช่วงต่อมาได้เป็นเอเย่นจากจำหน่ายหวยกับสำนักงานสลากกินแบ่งนะ
1: เขาเคยเป็นครูจบปริญญาตรีครุศาสตร์จากราชภัฏเลยแล้วก็เป็นครูในสังกัดเทศบาลขอนแก่นจากนั้นก็เข้ามาทำงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นแล้วก็ประกอบธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรค่ะโอเคเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับคุณอันครับ
1: เหตุผลหนึ่งนะที่คิดว่าเรื่องของกกต.ไม่เรื่องของกกต.เรื่องของ DSI ไม่ไปถึงไหนเนี่ยเพราะว่าเขาก็จะต้องเปลี่ยนเบอร์หนึ่งของ DSI
0: แล้วก็คนที่ทำคดีก็ถูกย้ายหมดแล้ว
1: เปลี่ยนเบอร์หนึ่งของ DSI เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าคนที่เข้ามาทำก็คงจะฝ่ายการเมืองก็คงพิจารณาโดยรอบคอบแล้วค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้ววันนี้เดี๋ยวอีกสักครู่ใกล้ๆ 19 นาฬิกา 10 นาทีเราจะมี BOI ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าผมจะเกริ่นไว้ก่อนก็แล้วกันวันนี้เนี่ยในสภามีการอภิปรายเรื่องกยศ.นะกองทุนการกู้ยืมเพื่อการศึ
1: กษา
0: โดยวันนี้มีกระทู้ถามสดของลักษณ์ชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนถามนายกรัฐมนตรีกรณีปัญหากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ที่ไม่มีความชัดเจนแต่ว่านายกติดภารกิจก็มอบหมายให้พลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นผู้มาตอบแทนนะฮะลักษณ์ชนกก็บอกว่าขณะนี้มีปัญหาการกู้ยืมเงินกองทุนกยศ.เด็กหลายคนกู้ยืมเงินกองทุนดังกล่าวเกิดความไม่มั่นใจว่าหลังเข้าเรียนเทอม1ไปแล้วจะได้เงินค่าเทอมต่อเนื่องในเทอม2เทอม3อะไรหรือไม่เพราะหลายมหาวิทยาลัยมาขู่เด็กจะไม่ให้เรียนต่อเนื่องจากกยศ.ได้ตัดเงินให้มหาวิทยาลัยจึงอยากให้ความชัดเจนเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกยศ.แก่เด็กนะว่ากยศ.กับเด็กเรื่องแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นทุกปีรัฐบาลต้องมีมาตรการการันตีได้ว่าเด็กจะได้เงินกยศ.หากไม่สามารถการันตีได้จะเกิดปัญหาว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะไปบีบคอนักศึกษาเพราะไม่ได้เงินจากกยศ.ยิ่งปีนี้เงินกองทุนกยศ.ติดลบกว่า 7,000 ล้านบาทอาจทำให้เด็กไม่ได้เงินดังกล่าวหลายคนรัชนกยังบอกว่าในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี2570กรรมาธิการได้ตัดงบ

0: มาได้ 1.1 หมื่นล้านบาทแต่ไม่แปลให้กยศ.แม้แต่บาทเดียวทำไมใจดำแต่กลับนำเงินที่ตัดลดเนี่ยไปให้กองทุนหมู่บ้านนำไปติดโซลาร์เซลล์เปลี่ยนผ่านพลังงานซ้ำซ้อนกับงบอีกหลายก้อนและไม่เคยเห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดถึงการแก้ปัญหากองทุนกยศ.แม้แต่ครั้งเดียวรัชนกบอกว่าหายนะเงินกยศ.รอเกิดปีหน้าแต่ทำไมไม่ป้องกันอย่าไปคิดว่าเงินกยศ.เป็นกองทุนหมุนเวียนฝากความหวังให้เด็กที่กู้ไปต้องเงินต้องส่งคืนเงินแต่ควรประเมินสถานการณ์ให้สอดคล้องสภาพเศรษฐกิจด้วยเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวถ้าเชิญรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาหารือในกรรมาธิการติดตามงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรยินดีจะมาให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการหรือไม่หรือจะทำตัวแบบเพื่อนร่วม งานคนอื่นเชิญแล้วก็ไม่มานะฮะก็ปรากฏว่าวันนี้ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกพลดอนก็ชี้แจงนะว่าวันนี้มีโอกาสลงพื้นที่หลายแห่งในพื้นที่ตัวเองและพื้นที่อื่นๆด้วยโดยเฉพาะเวลาไปตรวจราชการก็ได้ยินการร้องเรียนของน้องๆจริงและเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ส.ส.ในพรรคภูมิใจไทยนี่แหละก็ยื่นเรื่องร้องเรียนกรณีนี้ดังนั้นรัฐบาลตระหนักดีถึงความสำคัญของการเข้าสู่กระบวนการศึกษาแต่ต้องวาดภาพให้ตรงกันก่อนว่ากยศ.มีหน้าที่สนับสนุนให้คนที่ฐานะทางบ้านไม่มีกำลังเพียงพอส่งเรียนมีช่องทางเข้าสู่กระบวนการศึกษาแต่ที่ผ่านมามีหลายคนมีฐานะพอสมควรส่งตัวเองเรียนได้แต่มาแย่งช่องทางคนที่ด้อยโอกาสกว่านะค้างไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวยังมีอะไรสนุกสนุกอยู่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตย้อนเกร็ดด้วยนะว่าพรรคการเมืองต่างๆเขาเคยมีนโยบาย
1: น
0: ั่
1: นแหละ
0: เขามีนโยบาย
1: ก็พวกคุณนั่นแหละ
0: ยังไงที่ทำให้
1: แจกแถมมันทำให้เจ๊งอ่ะ
0: ทำให้เงินมันสะขาดสภาพคล่องนะ
1: ก็พวกคุณนั่นแหละ
0: เดี๋ยวช่วงนี้จะไปติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆจากบีวันก่อนครับ
1: ค่ะ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะมาติดตามข่าวสารจาก BOI กันนะคะวันนี้มีงานแถลงข่าวความร่วมมือและพิธีลงนามในโครงการ BOI to IPO ค่ะโดยได้รับเกียรติจากนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นสักขีพยานพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ถึงมาตรการ BOI to IPO หนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการลงทุนค่ะงานวันนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง BOI ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ส่งเสริมผู้ประกอบการเป้าหมายให้สามารถระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะมาตรการ BOI to IPO นี้นะคะจะเปิดประตูสู่ตลาดทุนสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI โดยเฉพาะผู้ประกอบการใน10อุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่และการผลักดันบริษัทจดทะเบียนปัจจุบันให้ได้ใช้สิทธิประโยชน์ BOI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขับเคลื่อนไทยสู่เศรษฐกิจใหม่อย่างยั่งยืนค่ะบริษัทจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากที่ได้รับอยู่เดิมโดยบริษัทในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ที่ได้รับการรับรองจากตลาดหลักทรัพย์จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม3ปีนะคะหรือว่ามีการลดหย่อนร้อยละ50เพิ่มเติม5ปีค่ะส่วนบริษัททั่วไปจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม2ปีหรือลดหย่อนร้อยละ50เพิ่มเติม3ปีขึ้นกับประเภทกิจการด้วยค่ะ
2: สนับสนุนโดยBOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีครับคุณอันครับ
2: เชิญเลยค่ะพี่กยศค
1: ่
2: ะ
1: ก็เนี่ยเมื่อสักครู่นี้คุณพลดอนชี้แจงนะมาชี้แจงแทนนายกเพราะว่าเขาเป็นกระทู้ถามนายกบอกว่าเนี่ยมันปัญหาแรกเลยก็คือเงินกยศเนี่ยที่มันหายไปเพราะว่าเด็กที่มีฐานะพอสมควรเนี่ยสามารถส่งตัวเองเรียนได้มาแย่งช่องทางของคนที่ด้อยโอกาสกว่าแต่อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่ดีที่ต้องส่งเสริมคนอยากเรียนให้ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาหลักเกณฑ์ของคนที่จะเข้าสู่กยศเนี่ยกำหนดไว้ว่าครอบครัวรายได้ขั้นต่ำต้องไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีครอบครัวมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นะฮะแล้วกยศนี่ก็ยังได้เพิ่มเกณฑ์อีกอย่างหนึ่งก็คือสาขาอาชีพที่รัฐส่งเสริมให้เรียนส่งเสริมความต้องการตลาดของการผลิตนักศึกษาป้อนเข้าสู่ตลาดอันนี้ก็จะพิจารณาเป็นพิเศษถ้าคุณสอบได้ในสาขาที่รัฐต้องการส่งเสริมให้คุณไปเรียนนะแต่ไม่ได้หมายความว่าการส่งเสริมสาขาที่ตลาดต้องการจะทำให้มีน้องๆส่วนหนึ่งถูกคัดออกไปนะเพราะไม่ได้อยู่ที่สาขาที่ส่งเสริมแต่ความจริงน้องๆที่อยู่ในสาขาที่รับไม่ได้ส่งเสริมก็ยังได้รับเงินสนับสนุนอยู่กรณีน้องๆที่เข้าเรียนเทอมแรกแล้วถูกมหาวิทยาลัยบอกหากกยศไม่อนุมัติเงินจะไม่ให้เข้าสอบในเทอมแรกนั้นขอรับปากว่าจะประสานกับทางคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะที่จะไปพูดคุยกับมหาวิทยาลัยเพื่อให้ความมั่นใจกับน้องๆและยังบอกว่ากองทุนกยศเป็นกองทุนหมุนเวียนไม่ใช่กองทุนที่เอาเงินจากรัฐบาลยัดลงไปตามที่ต้องการทุกปีทุกปีแต่เป็นกองทุนหมุนเวียนที่ต้องไปเก็บเงินจากผู้กู้ที่เรียนจบแล้วจะต้องเอาเงินมาคืนให้กองทุนให้รุ่นน้องมีโอกาสใช้เงินต่อไปหากรัฐบาลเติมตรงนี้ไปเรื่อยๆเท่าไรก็คงไม่พอหัวใจสำคัญอยู่ที่การบริหารจัดการกองทุนมากกว่าแต่ละปีกยศเรียกเก็บเงินคืนเข้าสู่กองทุนได้ปีละ 2.7 ถึง 2.8 หมื่นล้านบาทแม้จะมากพอสมควรแต่ควรเก็บได้มากกว่านี้ตัวเลขผู้อยู่ในระบบที่จะต้องชำระคืนมี 3.6 ล้านคนแต่ชำระจริงเพียง1ล้านคนเท่านั้นอีก 2.6 ล้านคนผิดนัดชำระทั้งหมดแล้วเรียบอกว่าหากเราไปบริหารจัดการ 2.6 ล้านคนให้ได้แค่ครึ่งเดียวจะสามารถเก็บเงินเพิ่มจาก 2.7 ถึง 2.8 หมื่นล้านบาทเป็น 4 ถึง 5 หมื่นล้านบาททันทีรัฐแทบไม่ต้องสมทบเข้าไปในกองทุนแต่ละปีคนที่ผิดนัดอาจมีบางส่วนมีปัญหาจริงๆไม่ได้อยู่ในระบบการทำงานไม่มีงานทำเราก็เห็นใจนี่คือปัญหาแต่เมื่อมีรายได้แล้วต้องคืนเงินให้กองทุนเป็นโจทย์ใหญ่ที่กยศต้องไปหาแนวทางบริหารจัดการกองทุนและหาเงินคืนมาจากผู้ผิดนัดทั้ง 2.6 ล้านคนที่กำลังการจ่ายจะได้แบบไหนแล้วก็ยังบอกอีกว่าส่วนการเพิ่มเกณฑ์ปีนี้อาจจะทำให้เด็กที่เข้าไปอยู่ในระบบเรียนอยู่ที่ปี2ถึงปี4จะหลุดจากระบบหรือไม่นั้นก็ได้รับคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่ว่าตั้งเฉพาะคนที่เข้ามาใหม่เท่านั้นยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญการศึกษาการตั้งงบประมาณปี69และปี70กยศได้เพิ่มขึ้น2เท่าแต่ไม่สามารถเอางบลงไปตามไม่สามารถเอางบลงไปให้ได้ตามที่กยศขอมาทั้งหมดเพราะเป็นกองทุนหมุนเวียนทุกกองทุนมีหนี้เสียอยู่แล้วจึงบอกคนผิดชำระ 2.6 ล้านคนนั้นไม่ต้องตามให้ครบเอาแค่ครึ่งเดียวก็พอวันนี้คนที่ค้างชำระหนี้ 2.6 ล้านคนชำระเพียงแค่1ล้านคนเท่านั้นแต่กยศไม่ได้มีแนวทางขูดเลือดกับปูคนไม่มีงานคนไม่มีรายได้ทำงานจริงๆจะไปขูดเลือดกับปูแต่คำถามคือคนที่มีกำลังแล้วแต่ไม่ใช้จะส่งเสริมน้องๆแบบนี้หรือจะให้คนแบบนี้เอาเปรียบคนที่มีวินัย1

0: ล้านคนหรือกยศ.ต้องไปหาวิธีเก็บหนี้จากคนที่มีกำลังให้จ่ายได้เพื่อไปต่อยอดกองทุนต่อลมหายใจให้น้องๆ นี่คือแนวทางที่ถูกต้องคุณพราดอน
1: ใครพูดคะ
0: คุณพราดอนปริศนานันทกุล
1: คุณพราดอนพูดว่าอะไรนะคะไม่ให้เงินจะไม่ให้เงินให้ไปหาให้ไปเก็บเอา
0: ให้ไปเก็บเอาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนที่จะต้องใช้หนี้กยศ. 3.6 ล้านคนจ่ายจริงๆแค่1ล้านอีก 2.6 เนี่ยเบี้ยว
1: คุณพราดอนบอกว่าไม่ให้เงินให้ไปเก็บเอาจากคนที่เบี้ยว
0: ให้เก็บไม่ได้สักครึ่งจากที่เบี้ยวหนี้อยู่ 2.6 เนี่ยเอาให้ได้สักครึ่งก็คือให้ได้สัก1ล้าน3เนี่ย1ล้าน3แสนคนเนี่ยเงินก็พอละจาก 17,000-18,000 เนี่ยมันจะเป็น 40,000-50,000 ล้านทันทีซึ่งจะพอหมุนเวียนทันที
1: นี่เราต้องเบรกกันก่อนไหมคะเนี่ย
0: เบรกไปแล้วฮะตอนนี้ถึง30ได้เลยฮะ
1: ฮะ
0: 19-10แล้วเบรกไปแล้ว
1: เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อปี2565ค่ะ
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะนักศึกษาที่กู้เงินไปเรียนกู้เงินกยศ.เนี่ยนะคะถ้าหากว่าผิดชำระหนี้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 อาจจะดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยร้อยละ 7.5 และถ้าหากว่าผิดชำระ
0: เราจะมีเบี้ยปรับ
1: นัดดอกเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระเนี่ยจะต้องจ่ายถึงร้อยละ18ซึ่งมันก็สูงนะฮะพี
0: ่
1: 7.5 กับร้อยละ18ในตอนนั้นเนี่ยนะคะคนที่สนับสนุนแบบสุดริ่มเลยแล้วก็ชนะในที่สุดเนี่ยก็คือคนที่เสนอร่างแก้ไขจากพรรคเพื่อไทยก็คือคุณอุบลศักดิ์บุญหลวง
0: สสอุบลศักดิ์บุญหลวงงามสสลพบุรีฮะ
1: จากจังหวัดลพบุรีที่ฉันเกิดมาเนี่ยก็เห็นเขามาหาเสียงแถวบ้านเลยค่ะเกิดมาฉันเห็นจริง
0: ผมสนิทกันคุณอุบลศักดิ
1: ์นี่เขาเข้าไปหาเสียงในค่ายทหารเนี่ยเห็นตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยพี่สามคุณอุบลศักดิ์เนี่ยก็คุณอุบลศักดิ์เนี่ยเป็นคนที่ยืนตรงเนี้ยแล้วปรากฏว่าคนก็สนับสนุนหมดเลยก็คือจากที่จะต้องเก็บดอกเบี้ย 7.5 นะคะแล้วก็ค่าปรับ 18% เนี่ยมันกลายมาเป็นแค่ไม่เก็บเลยนะ
0: ก็คุณอุบลศักดิ์เขาเสนอร่างแก้ไขให้ปลอดดอกเบี้ยและไม่คิดค่าปรับ
1: ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลยแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าปรับ
0: คนยากคนจน
1: ค่าปรับเลยแล้วก็ปรากฏว่าในตอนนั้นน่ะมันก็มีคนเห็นด้วยเห็นแต่คนที่ไม่เอาด้วยเลยเนี่ยผมต้องเสียหายแน่นอนคือคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็อีกท่านนึงก็คือท่านเลขากองทุนบอกว่าเจ๊งแน่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้คุณอุบลศักดิ์เนี่ยในตอนนั้นก็บอกว่าให้ผู้กู้ยืมมีหน้าที่ต้องชำระเพื่อเป็นการศึกษาเป็นไปตามสัญญาเงินกู้โดยไม่มีดอกเบี้ยนะคะซึ่งจะชำระเงินกองทุนผ่อนชำระก็ได้ตามจุลระยะเวลาก็คือไม่เสียดอกไม่มีค่าปรับมีส.ส.ประชาธิปัตย์นครศรีธรรมราชคุณประกอบรัตนพันธ์สงวนความเห็นว่ายังไงก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละหนึ่งอีกท่านหนึ่งจากกฤษฎีกาคุณจุมพลนิติธารกูลและคุณชัยนรงค์กัจจปานันตอนนั้นคุณชัยนรงค์เนี่ยออกลงเยอะมากบอกเสียหายแน่ท่านพูดทุกที่เลยนะถ้าเกิดไม่ปรับไม่เก็บดอกเบี้ยเลยเสียแน่เขาขอให้คงร่างเดิมคือขอดอกเบี้ยร้อยละ2เหอะจาก 7.5 เนี่ยเป็นร้อยละ2
0: และปรับลดลงมา
1: จากปรับเนี่ยจาก 18% เขาขอร้อยละ1นะฮะส่วนพรรคก้าวไกลเดี๋ยวไล่ให้ดูเลยนะวันนี้ใครมาพูดจาอะไรเนี่ยดูนะวันก่อนพูดว่าไงพรรคก้าวไกลตอนนั้นนางสาวณฐีพัฒน์ให้เก็บดอกเบี้ยร้อยละ1เบี้ยปรับล่าช้าร้อยละ1แต่สุดท้ายแพ้หมดนะคะแพ้พรรคเพื่อไทยก็คือกลายเป็นว่าไม่เก็บดอกเบี้ยเลยและไม่เสียค่าปรับเลยคนหนึ่งในตอนนั้นที่สนับสนุนมากๆเลยก็คือพรรคภูมิใจไทย
0: ใช่
1: คุณพราดรปริศนานันทกุลในตอนปี65เป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองและเป็นโฆษกพรรคภูมิใจไทยคือพอไปถึงวุฒิเนี่ยนะคะวุฒิเขาก็ไม่ยอมที่จะแบบไม่เก็บเลยวุฒิจะขอเก็บดอกเบี้ย 1% และค่าปรับ 0.5%
0: ครับ
1: พราดรปริศนานันทกุลในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของที่ประชุมวุฒิสภาซึ่งแก้ไขจากร่างเดิมที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้แทนราษฎรคือไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันและไม่คิดดอกเบี้ยเงิน

0: กู้ยืมเพื่อการศึกษาและไม่คิดดอกเบี้ยปรับผิดชำระนัดภูมิใจไทยของงดออกเสียงเพราะหากลงมติเห็นชอบต้องตั้งกรรมธิการมันจะยืดยาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเขาบอกว่าภูมิใจไทยจะนำเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงเลือกตั้งต่อไปภูมิใจไทยแถลงเมื่อเดือนกันยายน65ว่าการที่ไม่เก็บดอกเบี้ยและไม่คิดค่าปรับเลยเนี่ยเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงเลือกตั้งต่อไปพร้อมยืนยันหากภูมิใจไทยมีโอกาสได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นฝ่ายรัฐบาลจะเร่งผลักดันกฎหมายเนี้ยทันทีค่ะแล้ววันนี้มาเป็นรัฐบาลแล้วว่ายังไงนะคะพอกองทุนเจ๊งแล้วบอกให้กยศ.ไปไล่ทวงมาให้ได้พี่เบสายนะดิฉันหาไม่เจอไอ้ตอนที่อภิปรายกันในสภาเนี่ย
1: ม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: เอกสารของพรรคเลยเป็นเอกสารของพรรคที่เป็นการแถลงข่าวพรรคภูมิใจไทยเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โฆษกพรรคภูมิใจไทยเผยพรรคภูมิใจไทยมีมติไม่ให้เก็บดอกเบี้ยตามร่างพรบ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
0: ก็อันนี้ไงฮะก็นี่แหละเขาแถลงในนามของ
1: ปิศาจนันทกุลเปิดเผยหลังการประชุมพรรคภูมิใจไทยผ่านทางแอปพลิเคชันซูมว่าที่ประชุมพรรคมีการพิจารณาเรื่องร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่จุดจุดจุดพ.ศ.จุดจุดจุดซึ่งมีร่างของนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและส.ส.พรรคภูมิใจไทยเสนอประกบร่างของรัฐบาลนะรวมอยู่ด้วยโดยมีประเด็นในมาตรา17แก้ไขมาตรา44ในเรื่องการเก็บดอกเบี้ยหรือไม่โดยกรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยให้มีการแก้ไขส่งผลให้ยังมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยโดยบอกในชั้นกรรมาธิการมาตรานี้มีการโหวตกันด้วยคะแนนเสียงก้ำกึ่งกันมากโดยมติที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าจะต้องไม่ให้มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยตามร่างที่เสนอไปตั้งแต่ต้นเพราะเป็นเรื่องการให้การศึกษาที่ประชาชนจะได้ประโยชน์และคณะกรรมาธิการแก้จากร่างรัฐบาลซึ่งคิดดอกเบี้ยจาก 2% เป็น 0.25% แต่ร่างภูมิใจไทยเราไม่คิดดอกเบี้ยเลยแต่เราสู้ในกรรมาธิการแพ้เราจึงจะมาสู้อีกครั้งในสภาผู้แทนราษฎรโดยนายวิรัติพันธุมะผลส.ส.พรรคภูมิใจไทยของเราได้ขอแปรยติเอาไว้เนี่ยเราจะไปโหวตสู้เพื่อเอาให้ไม่มีการ
0: ฟร
1: ี
0: ทั้งหมด
1: ภาษี
0: ฟรีทั้งหมดไม
1: ่ไปแพ้ในชั้นกรรมาธิการเนี่ยเขายังจะต้องขอเก็บจาก2ให้เหลือ 0.25 จากที่ร่างรัฐบาลนะ
0: แต่สุดท้ายก็คือไม่เก็บเลยใช่ไหมฮะ
1: เก็บนิดหน่อยรู้สึกเก็บได้ถึง 0.25 เลยนะเก็บภ
0: าษีย
1: ังเก็บนิดหน่อย
0: คือขอพูดที่หนึ่งค่ะพี่ไพศาลดิฉันเป็นคนที่ตามเรื่องนี้มากเพราะดิฉันวิตกมากว่ามันต้องเจ๊งแน่ๆเลยเพราะว่าเป็นห่วงว่าลูกคนจนจริงๆจะไม่ได้เข้าถึงการเงินอมรียนะคะแล้วยังก็นั่งฟังพวกสสพวกเนี้ยอภิปรายตอนนั้นโอ้โหเขาอภิปรายเอาหน้าเอาตากับเด็กวัยรุ่นเขาต้องการหาเสียงกับกลุ่มเด็กรุ่นใหม่พวกนักเรียนเนี่ยฮะเพราะในตอนนั้นกระแสในสังคมก็คือคนเรามันต้องเท่าเทียมกันต้องมีสิทธิ์ควรจะเรียนฟรีด้วยกันด้วยซ้ำไปเขาก็ถือโอกาสเวลาเขาอภิปรายเขาก็หาเสียงกับพวกนักศึกษานักศึกษาเต็มที่จัดเต็มกันมากในขณะที่คุณอาคมนี่กุมขมับเลยผู้จัดการกองทุนก็กุมขมับเพราะรู้ว่าถ้าขืนแบบนี้เจ๊งแน่ๆวันนี้เจ๊งจริงๆอ่ะเจ๊งจริงๆใส่เงินไปเยอะแล้วด้วยนะคะหลักของการเจ๊งก็คือก็มีเงินไปทำอย่างอื่นก่อนที่มาจ่ายไปดอกเบี้ยถูก
1: ๆใช่
0: ทำอย่างอื่นก่อนหลักการแค่นั้นเองอ่ะก็ให้สสพวกนั้นน่ะที่อภิปรายเก่งหาเสียงกับพวกรุ่นเด็กๆอ่ะให้มารับผิดชอบหลายคนอ่ะไม่ใช่คนเดียว
1: ครับ
0: ถ้าพูดซ้ำก็จะพูดเรื่องกัญชัยกันละค่ะพี่ประสานมีอะไรต่ออีกค่ะแล้วจะไปทางไหนเลยใช่ไหมคะ
1: ก็เห็นวันนี้มีกระทู้สดก็เลยไปย้อนดูก็โอเคนะค
0: ือ
1: ก็เข้าใจได้นะบางทีก็จะได้หาเสียงกับ ชาวบ้าน
0: นะรุ่นใหม่

0: าเสียงกับเด็กที่กำลังได้ศึกษาอู้พูดจา
1: เรา
0: เนี่ยเราน้ำตาจะไหลเลยเวลาฟัง
1: คือบางคนก็ยังไม่มีงานทำก็คราวนี้พอไม่ส่งผิดนัดมันก็โดนดอกเบี้ยสูงก็เหมือนบัตรเครดิตนะบางทีก็เข้าใจว่าเงินไม่มีจริงๆแต่ว่ามันต้องย้อนกลับมาว่าตอนไปสร้างหนี้มาก็ไม่ขาดมันก็ไม่มีวินัยกันมากตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว
0: อีกอย่างนึงก็คือว่าในเมื่อคุณไม่จำกัดสาขาที่เรียนสาขาบางสาขาเรียนไปตกงานแน่นอนอยู่แล้วค่ะพี่ไพศาลให้ทุนโดยที่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาไปเรียนอะไร
1: ออกมาก็มาก็มาก็ชัดเจนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: จบมาแล้วก็ตกงานต้องมาเป็นไรเดอร์เอา
0: ในเมื่อปล่อยกู้ทุกสาขายังไงก็ตกงานฮะและเศรษฐกิจก็แบบนี้ก็ไม่สามารถสร้างงานได้มันก็สภาพก็จะเป็นเช่นนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ดูไม่ออกเลยนะคะว่าจะทำยังไงต่อพี่แสงคิดว่าจะทำยังไงฮะในเมื่อคนก็ไม่มีงานทำ
1: คือรัฐบาลก็อุดหนุนตลอดก็คงจะมีปัญหาอย่างที่ว่าแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็คือเงินมันไม่พอมันก็จะต้องมีเด็กบางคนที่กู้ไปแล้วแล้วเงินก็ไม่มาวิไลคุณจะไปขอร้องเขามันก็ขอร้องก็ได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้าเงินมันยังไม่มามันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะโอกาสที่เขาจะต้องแบกรับภาระต้องให้เด็กเรียนไปโดยที่ไม่จ่ายค่าเทอมก็คงยากแล้วท้ายที่สุดเนี่ยผมก็คิดว่ามันในที่สุดแล้วถ้าจะเอาตัวรอดกยศ.ก็ต้องปรับครั้งใหญ่เลยคือจะต้องลดขนาดการเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าตั้งเกณฑ์การช่วยเหลือกันแบบเข้มข้นเลยอันนี้มันก็จะมีเด็กที่จะไม่สามารถเข้าถึงก็จะเดือดร้อนกันแต่จริงๆแล้วไอ้กองทุนเนี่ยมันช่วยเปิดโอกาสให้หลายคนก็ได้เข้าถึงเรื่องการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วคือมันดีกว่าให้เขาแบบไปขาดถ้าไม่ได้เข้าเรียนหรือไม่อะไรเนี่ยมันขาดโอกาสเนี่ยมันประเทศมันในแง่ของทรัพยากรบุคคลมันมีความสูญเสียสูงกว่ามากกว่าเงินที่ไอ้ที่ต้องหามาช่วยจุนเจือเขาในการเรียน
0: แต่เมื่อก่อนเนี่ยพี่ไพศาลคะมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่าเทอมถูกมากแล้วก็ไม่ต้องกู้ไปเรียนด้วยค่ะทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยได้แต่พอมีการเปิดโอกาสให้มีการกู้ไปเรียน
1: รามคำแหงคนเรียนน้อยลงนะ
0: เขาก็ไม่ไปเรียนรามกันเขาก็อยากจะมีชีวิตนักศึกษากู้เงินไปเรียน
1: แล้วราชภัฏเขาก็ยกฐานะเขาเป็นมหาวิทยาลัยหมดแล้วแล้วก็เพิ่ม
0: คณะอะไรที่เขาอยากเรียน
1: ใช่ไหมแม้กระทั่งนิติศาสตร์รัฐศาสตร์
0: พยาบาลยังมีนะคะรู้สึกจะมีใกล้มีแพทย์บางที่เพชรบุรีค่ะ
1: ครับ
0: กกต.เสียงข้างน้อยร่วมด้วยเสวนาคดีหัวสว.เรื่องจริงที่คนไทยต้องรู้โครงการราชบัณฑิตยสภานำความรู้สู่สังคมประจำปีงบประมาณ2559จัดเสวนาเรื่องคดีหัวสว.เรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้จะจัดขึ้นในวันที่30กันยายน2569จัดขึ้นที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาโหน่าเชื่อถือมากนะฮะทั้งผู้จัดเป็นโครงการราชบัณฑิตยสภานำความรู้สู่สังคมและจัดขึ้นที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเลยค่ะผู้ร่วมเสวนา1ศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: ครับนะก็ไปศึกษาดูนะท่านมีเกี่ยวกับเพื่อสิ่งที่ท่านทำเอาไว้เนี่ยนะฮะที่เวลาท่านทำคดีสำหรับเด็กที่กระทำผิดเนี่ยท่านก็เหมือนช่วยเหลือไปด้วยถ้ามีแนวทางในการช่วยเหลือมีโครงการอะไรอย่างนี้ต่างๆที่ท่านทำไว้มากมายนะครับไปดูกันได้นะฮะ

0: ทิตย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์มาแล้วครับมาแล้ว 19:30 ครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะครับใครอยู่ที่ไหนอย่างไรก็เข้ามารับชมรับฟังเราได้นะครับวันนี้ถ้าในเฟซนี่93ท่านเกือบร้อยแล้วนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยก็ได้สำหรับพี่สำหรับในคุณผู้ฟังนะครับที่อยากจะพูดคุยกับเรานะพี่ขวัญนะวันนี้อยู่กับพี่จันแรมและน้องจามอนครับผม
3: สองจอม
2: 2J นี่ไงคุณผู้ฟังมาแล้วพี่นาริศบอก
3: 2J
2: ลาดพร้าวฝนยังตกโปรยปลายแถวบ้านตกไหมครับพี่ผมมองไปเหมือนแถวนั้นน่ะมืดตึ๊บเลยนะ
3: ยังไม่มาพี่ว่าใกล้แล้วอ่ะ
2: ตายไป
3: ไม่ได้แต่เมื่อเย็นมาพี่ถึงบอกโอ้ไม่รอดเลยไม่รอดแต่มันไม่น่ารอดคืนนี้
2: โอ้ใช่ไหม
3: เมื่อวานนั้นลงไปพี่ขับรถขับลาดอ่ะแล้วปกติพี่จะต้องลอดทางลอดใช่ไหมแล้วตอนแรกพี่ก็เห็นน้ำเอ๊ะทำไมน้ำมันขำจังเลยจะถอยหลังก็ไม่ได้แล้วโอ้โหครึ่งคันอ่ะดีที่รถที่สูงไง
2: ครับผม
3: แล้วแบบแล้วเมื่อวานนี้แค่นั้นนะวันนี้ก็ที่วันแห้งแล้วมันยังไม่แห้งแ
2: ต่มัน
3: ไ
2: ปแล้วไง
3: เป็นเนี่ยพี่ว่าคิดว่าเดี๋ยวต้องเติมคุณฟังแม่ถ้าเกิดว่าเสี่ยงที่ไหนที่มันจะแบบถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยคิดเอาไว้ก่อนเลยว่ามีน้ำแน่ๆเลี่ยงเส้นทางเลยไม่งั้นเราต้องเกิดรถไปเสียขึ้นมาหัวลำบากตายเลย
2: ครับพี่แววทักทายเราสองคนเข้ามานะครับเช่นเดียวกับพี่กัลยาแล้วก็ลุงอ้วนชวนหิวเสียรังสิตนี่นะครับลุงอ้วนบอกให้ถึงสิ้นปีไปเลยนะโครงการไทยพลัสใช่ไหมลุงอ้วนคิดเหมือนกันเลยอ่ะเดี๋ยวสักพฤศจิเรามาร่วมกันส่งเสียงดังๆขอท่านใหม่พี่เอกสินบอกแชร์ให้แล้วขอบคุณนะครับมาลุยกันต่อเดี๋ยวมาอ่านต่อนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: น้องเน่ก็จะไปอเมริกาก็ทะเลแล้วนะคะแต่คนที่ดังแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยก็คือน้องลิซ่าโอ้น้องลิซ่าสวัสดีค่ะใช่ไหม
2: ใช่ใช่
3: นะคะวันนี้ก็มาลุ้น400 ล้านไปแล้วเป็นพันล้านไปแล้วมาลุ้นเมื่อคืนไปออกในการไงในการทูนไนท์โชว์สแตลลิงจิมมี่ฟอลลอนนะคะซึ่งเป็นรายการดังอะของอเมริกาใช่ไหมไปเหมือนโปรโมทเพลงนั่นแหละ
2: ครับ
3: เอาของดีของคนไทยอะเอาไปแบบเห็นเลยมีส้มตำมีโซจูมีเบียร์ด้วยเนี่ยไปแล้วก็เราให้ลองให้พิธีกรพิธีกรเนี่ยชิมด้วยนะสนุกสนานมากเลยนะคะไปออกรายการเพื่อโปรโมทผลงานเพลงนี้แหละสวัสดีค่ะเนี่ยนะคะ
2: ปาป
3: ะ
2: ยา
3: ก
2: ็
3: เอาอะไรนะคะ
2: ปาป
3: ะ
2: ยาป๊อกป๊อกเนี่ยส้มตำใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่แล้วก็ชวนแบบว่าสลัดแล้วก็ชวนกินพริกด้วยนะกินพริกแล้วก็กินพริกไปปรากฏว่าพิธีกรสู้จนแรกก็เอ้ยเขาหลังเขาไม่รู้เนาะพริกมันเห็นเนาะแต่ว่าเราเนี่ยเรากินแบบธรรมดาคนไทยอ่ะเนาะแซ่บอยู่แล้วลิซ่าเนี่ยก็เอาส้มตำปะปะยาป๊อกๆเนี่ยไปก็พูดแหละสลัดปะปะยาป๊อกๆเนี่ยแล้วก็หยิบความเป็นไทยขึ้นมาแนะนำด้วยนะคะแนะนำส้มตำนะคะแล้วก็ให้ลองชิมด้วยนะคะแล้วก็เล่าถึงรสชาติที่มีเอกลักษณ์ให้ลองสูตรเครื่องดื่มสูตรพิเศษเลยนะเอาโซจูเอาเบียร์ไทยแล้วก็สปายเนี่ยมาผสมกันอุ้ยสนุกมากเลยพี่เห็นคนนี้เห็นคลิปนะโอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะสร้างเสียงหัวเราะให้กับพิธีกรแล้วก็คนในสตูดิโอได้อย่างไม่น้อยเลยนะแล้วก็มีการชนแก้วกันด้วยนะแล้วก็สอนให้พิธีกรพูดคำว่าหมดแก้วให้จิมมี่เนี่ยพิธีกรคนดังคนนี้ในทูไนท์โชว์เนี่ยนะคะบอกให้พูดว่าหมดแก้วอะไรเงี้ยสนุกสนานเลยนะคะก็กลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ลิซ่าเนี่ยนำเสน่ห์ของอาหารแล้วก็ภาษาไทยออกสู่เวทีระดับโลกทำเอาแฟนพูดถึงความน่ารักแล้วก็ความเป็นไทยที่จะตรวจนำไปเผยแพร่ผ่านรายการด้วยนะคะเนี่ยชนแก้วแม้แต่พี่เห็นละไอเบียร์ที่อัพไปขึ้นเนี่ยไม่รู้ว่าได้ข้อโฆษณาหรือเปล่าโอ้ต้องได้แน่เลยเนี่ยมีตาอยู่เลยเนี่ย
2: ข
3: วดผีกูเขียว
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: มาดูลูกชายหัวแก้วหัวแหวนใครมีลูกแบบนี้นะครับทำยังไงดีนะวันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ย

0: ขาไปช่วยเหลือคุณยายวัย84ปีโดนลูกชายนะลูกในไส้ลูกแท้ๆเนี่ยนะครับทำร้ายร่างกายเพื่ออะไรจะเอาบัตรสวัสดิการรัฐแม่ไปกดเงิน
1: เฮ้ยมันกดไม่ได้นี่เหรอบัตรสวัสดิการน่ะ
0: กดได้ไหมพี
1: ่เอ้ยกดได้แต่ว่าเอ้ยมันต้องไปซื้อของมันใช่หรอ
0: ต้องไปซ
1: ื้
0: อของ
1: อ่ะ
0: ไม่รู้แหละมันเข้าใจอะไรผิดเปล่าไม่รู้อ่ะมันจะเอาบัตรนี่ไปมันจะเอาบัตรแม่ให้ได้อ่ะเออ
1: หร
0: อนี่ฮะ
1: เอ้ยนี่บัตรมันใช้ไม่ได้นะต้องไปซื้อของเดียว
0: ครับผมนะ
1: เออหรอ
0: โอ้โหเขาบอกว่าเนี่ยลูกชายของคุณยายเนี่ยนะครับยึดบัตรคุณยายไว้ก็คืออ๋อมันจะไปกดนี่พี่เบี้ยคนชราเบี้ยคนพิการ
1: เบี้ยผู้สูงอายุ
0: เบี้ยผู้สูงอายุคุณยาย84ใช่ไหมก็
1: 800
0: ใช่ไหมพิการอีก800ก็เป็น 1,600 มันจะยึดของแม่ไปหมดเพื่อที่จะไปกดเงินตรงนี้แหละเอาเงินไปซื้อเหล้าเอาเงินไปซื้อเหล้าถ้าไม่ให้เหรอไม่ให้ก็ทำร้ายสิครับโอ้โหนะวันนี้หลายหน่วยงานนะครับในกาฬสินธุ์นะไปช่วยเหลือนะครับทางพม.เนี่ยไปช่วยเหลือคุณยายนะครับหลังจากได้ทราบเรื่องราวนะฮะก็คืออย่างน้อยเนี่ยไปเอาตัวออกมาจากบ้านให้ห่างจากไอ้ลูกตัวดีคนนี้ไว้ก่อนแนะนำคุณยายนะครับนะให้ไปแจ้งความคุณยายกล้าไหมไปแจ้งความกับลูกชายที่ลงมือหน่อยนะที่ผ่านมาคุณยายไม่เคยไปแจ้งความเลยเพราะว่าเห็นเป็นลูกครับแต่ลูกเนี่ยเขาเห็นว่าเป็นแม่ไหมไม่รู้นะ
1: ใช่
0: เห็นว่าเป็นแม่ไหมล่ะนะครับ
1: เห็นว่าเป็นแม่ไหม
0: นะทุกครั้งเนี่ยนะก็เวลาเมาทีไรเนี่ยก็จะทำร้ายแม่แท้ๆตลอดเวลา
1: ไม่คนติดยาบางทีมัน
0: อันนี้ติดเหล้าพี่อันนี้ติดเหล้า
1: ติดเหล้า
0: เวลาเมา
1: เหมือนกันแหละ
0: เมา
1: ก็เป็นยาเสพติดชนิดหนึ่ง
0: อืมครับผมโอ้เอาไปช่วยคุณยายให้ออกมาก่อนขอให้รอดพ้นนะครับโอ้ลูกชายนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้ตาสีตาสานะอายุ59แล้วพี่
1: ห้าเก้า
0: เกษียณอยู่แล้วพูดง่าย
1: ๆผมเห็นก็จะได้เงินช
0: ราไม่ต้องการทำการนะครับเอาเงินแม่แต่ละเดือนนะครับผม
1: พอใช้ที่ไหนนะ1,000กว่าบาท
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อู้ยอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือคุณยายเหมือนกันโดม
0: ครับ
1: คุณยายอายุ66แล้วอ่ะเดินทางข้ามจังหวัดเลยนะเพื่อมาเชียงใหม่ตัวเองอยู่ที่จังหวัดลำปางเดินทางไปถึงที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่เลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมไปตามหานักแท้เป็นหนุ่มนักบินแต่สุดท้ายเป็น AI ถูกหลอกโอ
0: ้
1: เดินทางไปจนถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่แล้วแต่ได้รับแจ้งว่าคือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบอกว่าเจอมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ66ปีเนี่ยนะคะเป็นชนเผ่ามูเซอร์ด้วยนะบอกว่าจะมาพบคนชื่อชัยเป็นนักบินที่สนามบินเชียงใหม่เจ้าที่ขอดูภาพหน่อยปรากฏเป็นภาพ AI ใน Facebook ก็เลยขอให้ตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยช่วยประสานงานกับญาติเพื่อให้มารับตัวหน่อยนะคะคุณยายนะคะชื่อนางอีโพเนี่ยอายุ66ปีนั่งรถด้านโดนนั่งรถมาจากอำเภอวังเหนือที่ลำปางมาที่อาเขตแล้วก็เรียกปุ๊บมาที่สนามบินเชียงใหม
0: ่ oh.
1: เพื่อตามหาคนชื่อชัยที่เป็นนักบินเมื่อเจอกันเนี่ยทาง Facebook นะคะแล้วก็การสื่อสารก็ยากเพราะว่าคุณอีโพเนี่ยคุณยายอีโพเนี่ยใช้ภาษาชนเผ่ามูเซอร์นะคะพูดวกไปวนมาแต่ก็รู้จนกระทั่งได้เบอร์ลูกชายตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ก็เลยโทรไปบอกให้ลูกชายบอกแม่มาถึงเชียงใหม่เนี่ยแล้วลูกชายก็บอกแม่เนี่ยมีอาการประสาทต้องกินยาก็เลยบอกตำรวจว่าขอช่วยดูแลแม่แล้วฝากนำส่งอาเขตคือไม่ได้มาเองนะให้นำส่งเพื่อซื้อตั๋วกลับไปบ้านขอความร่วมมือฝ่ายรักษาความปลอดภัยขอนอนพักแรมค่ะแล้วก็ดูแลไม่ให้ไปที่ไหนนะหูน่าสงสารจังเลยอ่ะโน่งคุณยายถูกหลอกอ่ะจากเฟซบุ๊กอ่ะทำไมถ
0: ึงจะเจอ
1: ตาม
0: หาลักแท้เนาะ
1: ปกติโคกนะคุณยาย
0: ครับ
1: วันนี้เจ้าที่ก็เลยพาคุณยายนั่งรถแท็กซี่เพื่อไปอาเขตแล้วก็นำขึ้นรถเมล์เขียว8โมงบอกว่าจะมีลูกชายมารอรับที่ท่ารถลำปางที่ผู้ชายไม่เรียกรับเช็คใหม่แต่ส่ง
0: จะ
1: เช็ค
0: มัน
1: จะลำปางคือจะส่งขึ้นรถอ่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ต้องดูแลดีๆแล้วคนเป็นมากๆถูกหลอกแน่
2: ม หานครรอบทิศอันดับ7
0: บ้านไหนมีลูกสาวสวยๆนะครับโบราณเขาว่าอะไรพี่กระไดไม่แห้งใช่ไหมหัวกระไดไม่แห้ง
1: ระวังเถอะ
0: เออ
1: มีลูกสาวไงต้อง
0: ลูกสาวใช่ไหมแต่ต้องสวยนะ

0: ไปแจ้งความเลยครับนะฮะตอน5โมงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะครับที่สภ.บ้านฉางจังหวัดระยองครับคุณแม่อายุ53พาลูกสาวหน้าตาดีนะครับกำลังเป็นวัยรุ่นเลยล่ะมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อลงบันทึกประจำวันเอาไว้เนื่องจากโดนผู้ชายคนหนึ่งที่มีครอบครัวแล้วมาหลงรักมาตามจีบมาเที่ยวเฝ้ามาเที่ยวตามเกาะแกะปรากฏว่าเมียเขาก็หึงสิเรื่องไปถึงหูภรรยาของผู้ชายคนนู้นหูเขาไม่ยอมฮะเขาไม่ยอมนะนะแล้วเขาไม่เชื่อนะครับว่าสามีเนี่ยหยุดพฤติกรรมแล้วเขาเชื่อว่าผู้หญิงเธอเนี่ยมาอ่อยเหรอก็มาตามระรานมาข่มขู่ลูกสาวคุมสามีตัวเองไม่ได้นะก็เลยมาพานมาจะมาทำร้ายจะมาข่มขู่น้องว่าให้เลิกยุ่งกับผัวเขาเออนะแม่ของเด็กก็บอกว่าลูกฉันไม่ได้ทำอะไรลูกฉันไม่ได้ชอบเลยผัวเธอต่างหากที่ไม่หยุด
1: เนี่ยเนี่ยคนเป็นเมียไม่ยอมไปจัดการกับฝั่งตัวเองเนาะมาจัดการที
0: ่ก็นี่ไงก็
1: น
0: ี่
1: ไง
0: คือจัดการฝั่งตัวเองแล้วไม่รู้จะยังไงแล้วก็ต้องมาจัดการฝั่งนี้ด้วยนะครับคุณแม่ก็เลยไปแจ้งความเพราะว่าตอนนี้ห่วงเรื่องความปลอดภัยแล้วนะฮะเพราะว่าดูฝ่ายหญิงเนี่ยหึงหวงมากๆแล้วก็ฝ่ายชายก็ยังเหมือนกับตามมาระรานครอบครัวเธอไม่หยุดนะครับเตือนภัยนะบ้านไหนมีลูกสาวก็ระวังนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: อันดับ6นะคะวันนี้ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้คุณปูมันธนาหิมะทองคำเนี่ยนะคะก็เผชิญหน้ากับคุณหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยละเพราะว่าวันนี้เนี่ยศาลเขานัดสืบพยานโจทย์นะคะในกรณีที่คุณปูถูกคุณหนุ่มกรรชัยนะคะยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณารวมถึง17กรรมนะคะโดยทนายความของคุณปูมันธนาเนี่ยคุณสุวรรณเลิศบารมีไพศาลได้บอกว่าวันนี้ก็ตั้งใจพาจำเลยคือคุณปูเนี่ยเดินทางมาเพื่อขอเจรจาไกล่เกลี่ยกับฝั่งโจทย์โดยเฉพาะโดยยอมรับตามตรงว่าในอดีตลูกความของตนมีความผิดในพฤติกรรมดังกล่าวจริงการมาในวันนี้จึงอยากพูดคุยเพื่อลดยอดจำนวนคดีลง17นะ17กรรมและบรรเทาผลกระทบที่ไม่ต้องการให้เกิดแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทนายความก็บอกว่าการตัดสินใจว่าจะให้อภัยหรือไม่เนี่ยก็อยู่ที่การพิจารณาของคุณหนุ่มกรรชัยอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาสองฝ่ายยังไม่เคยเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยกันมาก่อนหากทางฝ่ายโจทย์ยังคงติดใจและไม่อาจยอมความได้ฝั่งจำเลยก็พร้อมจะสู้ตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปพี่ก็ไม่รู้ว่ามันตกลงมาสรุปว่าไงในรุ่นนั้นแต่วันนี้เขาหวังจะไกล่เกลี่ยยอมรับแหละทนายไม่ยอมรับก่อนหน้านี้มันไม่ยอมรับใช่หรอคุณปูเนี่ยยังแบบอู้ยังไงแบบเสียงแบบยังยืนยันใช่ไหม
0: ยังเจรจากันไม่สำเร็จนะครับพี่
1: อ๋อไม่สำเร็จ
0: ในชั้นวันนี้
1: เป็นถูกไม่สำเร็จเจ็ดกระโถง77กรัม17กรัมแล้วดูคุณหนุ่มกรรชัยก็คงจะแคร์เหมือนกันเลยเนาะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
4: น์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
7: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
6: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
8: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
9: Pulsar

0: ับเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
1: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
2: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
1: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
2: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
1: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
3: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
1: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองอำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
8: หานครโรคทิพย
9: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
10: มหานครรอบทิศอันดับ5
11: อันดับ5ครับพี่กวยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของพวกเราโดยตรงมาฝากกันนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับไม่ใช่อาทิตย์นี้ขออภัยวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะครับวันเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมคณะกรรมการชุดนี้นะครับก็จะเป็นคนที่เข้ามาดูแลกองทุนประกันสังคมนะครับรวมไปถึงการกำหนดสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่ารักษาพยาบาลเงินชดเชยว่างงานเงินบำนาญชราภาพนะครับถ้าถามว่าใครมีสิทธิ์บ้างนะครับก็ผู้ประกันตนนะครับมาตรา33มาตรา39มาตรา40นะครับรวมถึงนายจ้างนะครับที่ยังส่งเงินสมทบอยู่นะครับมีสิทธิ์ทุกคนเตรียมแค่บัตรประชาชนตัวจริงใบเดียวก็พอนะครับตอนนี้คำถามที่พบบ่อยก็คือถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์มีโทษไหมอันนี้ก็ต้องตอบว่าไม่มีนะครับแต่เสียงของท่านก็จะหายไปนะท่านสามารถกำหนดอนาคตกองทุนที่ท่านจ่ายเงินสมทบทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยนะครับนะแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจว่าตัวเองมีสิทธิ์ไหมนะครับก็สามารถตรวจสอบได้นะครับวันเวลาสถานที่เลือกตั้งรายชื่อของเรา3ช่องทางครับช่องทางแรก www นะครับ sso.go.th นะครับช่องทางที่2ตรวจสอบที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาหรือว่าพื้นที่ของท่านและช่องทางที่3นะครับผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus ของสำนักงานประกันสังคมนะครับก็ใช้สิทธิ์ของคุณนะครับกำหนดอนาคตกองทุนของเราเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมวันอาทิตย์27กันยายนนี้นะครับ
12: จะไปใช้สิทธิ์ของเราอ่ะคือเราไม่งั้นเนี่ยตอนหลังสิทธิ์อ่ะแม้ว่าจะไม่มีความผิดก็ตามเน
11: ี่ยครับผม
12: ว่าเนี่ยตลาดเนี่ยออกมาแล้วก็เสียได้ถ้าจะไปก่อนดีกว่า
11: ครับ
12: 33 39 40ก็คือทุกมาตราเลยหมายถึงว่าใครก็ตามที่เป็นอยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยไปได้เลย
10: มหานครรอบทิศอันดับ4
12: นี่เมื่อเช้าที่เขาจับแก๊งคอลเซ็นเตอร์15คนเป็นชาวญี่ปุ่นจีนไต้หวันแล้วก็มีคนไทยคนนึงนะแต่ที่มันตะลึงคืออะไรเลยมาโดง
11: ครับ
12: คนพวกนี้อยู่ในคฤหาสน์หรูมากเลยอ่ะแล้วก็เช่าเดือนละ900,000บาทต่อเดือน900,000บาท
11: คือบ้านสายทองเลยนะบ้านแบบ
12: บ้านโอ้บ้านใหญ่หรูหรามากเลยปรากฏว่าวันนี้คนตำรวจเนี่ยรองผู้จัดการตำรวจตอบผู้จัดการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาบอกว่าตรวจสอบแล้วเขาเรื่องหาดเนี้ยนะคะถูกกลุ่มขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติให้เป็นฐานปฏิบัติการนี้เช่าบ้านในราคาประมาณเดือนละ900,000บาทแล้วก็มีการลักลอบใช้สถานที่มานานกองเดือนแล้ววันนี้เจ้าของเขาเรื่องหาดเป็นเลขบ้านแหละเขาเรื่องหาดเนี้ยประกอบธุรกิจเครื่องสำอางเดินทางมาพบกับตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็นำเอกสาร

0: แล้วก็สัญญาเช่ามาให้กับชุดสืบสวนตรวจสอบโดยบอกว่าก่อนหน้านี้ประกาศขายข้าวเลี้ยงหาบเนี่ยผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็เพจต่างๆทุกช่องทางในราคา270 ล้านบาทแต่เนื่องจากยังไม่มีผู้ติดต่อซื้อเนี่ยก็เลยเปิดให้เช่าเป็นรายเดือนรวมถึงให้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครแล้วก็ภาพยนตร์ระหว่างรอการขายเจ้าของบ้านก็บอกว่าผู้เช่ากลุ่มนี้ก็ติดต่อเข้ามาแต่ไม่ติดต่อโดยตรงกับเขานะเขาผ่านในหน้ามาเราก็เลยทำสัญญาเช่าโดยตรงเป็นลักษณะปีต่อปีไม่รู้มาก่อนแล้วผู้เช่าจะนำที่สถานบ้านเนี่ยก็เลื่อนหาเนี่ยไปใช้เป็นสถานปฏิบัติการของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะคะเจ้าของก็เลื่อนหาบอกว่าก่อนหน้านี้ได้ประกาศขายผ่านสื่อออนไลน์แล้วตั้งแต่ปี2565เนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็ขายในราคา300 ล้านบาทก็ลดลงมาแล้วนะเขาบอกว่าบ้านเนี่ยเออพี่3ได้เครื่องอำนวยความสะดวกมีหมดเลยมี10ห้องนอน18ห้องน้ำนะคะมีห้องโถงรับแขกเออแล้วก็มีห้องนั่งเล่น3ห้องห้องครัวไทย6ครัวฝรั่งห้องรับประทานอาหารขนาด12ที่นั่งห้องโฮมเธียเตอร์ห้องดนตรีอ่างกระจายซุสซี่ด้วยนะห้องซาวน่าห้องอบไอน้ำมีห้องฟิตเนสมีสระว่ายน้ำมีโรงจอดรถปรับอากาศด้วยนะคะแล้วมีเรือรับรองติดตัวอีกมีห้องเก็บของห้องคลาสต่างๆนะคะนิวอินตกแต่งอย่างใหญ่มีบ่อปลาคาร์ฟด้วยมีศาลาริมลำธารโอ้โหใหญ่อะ
1: จริงๆถ้าไม่ได้ให้เช่าเนี่ยเขากล้าอยู่ยังไงเนี่ยพี่อยู่กี่คนหรือคนมีตังค์แล้วก็สร้างไว้อย่างนี้แบบอยู่ห้องเดียวแต่ว่าทำไว้10ห้อง
0: ไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงขาดถ้าเกิดสร้างอย่างเงี้ยอย่างนี้ต้องเป็นอะไรป่ะเขาเรียกว่าอยากคนรวยแล้วก็อยากให้ลูกอ่ะแต่งน้องแต่งเข้ามามันอยู่ในแบ่งกันเป็นครอบครัวไปนะน้องเน
1: อ
0: ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยตำรวจก็ยังไม่เชื่อนะก็ต้องอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดว่าเออรู้จริงไม่รู้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาเช่าแล้วก็เส้นทางการติดต่อระหว่างผู้เช่ากับนายหน้ารวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องหาเป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์เพื่อขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง900,000 บาทมันจะต้องได้อะไรแล้วทำอะไรได้เป็น40 ล้านต่อเดือนนะน้อง
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: วันนี้ทางหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในนะครับก็เดินทางไปร่วมงานศพนะครับของเจ้าหน้าที่นะครับที่ถูกช้างป่านะฮะทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับก็วันนี้เนี่ยนะฮะเอาข่าวไปบอกกับทางภรรยาว่าท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เนี่ยนะฮะสั่งว่าให้เยียวยานะครับอย่างเต็มที่ก็เงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงนะครับ1 ล้านบาทนะวันนี้พอนำข่าวไปบอกทางภรรยาของผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือนายเนี่ยโอ้ภรรยาร้องไห้ออกมาเลยนะฮะนะครับหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าตัวสามีได้รับสิทธิ์นะตามระเบียบของกรมอุทยานนะเดี๋ยวจะเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้1ล้านบาทตามสิทธิ์นะครับที่ได้รับนะก็ถือว่าเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่อ่ะนะครับยังไงก็จริงๆเงินมันคงชดเชยชดใช้อะไรไม่ได้หรอกคือถ้าให้ทุกคนแหละเลือกระหว่างเงินล้านกับครอบครัวเนี่ยชีวิตของครอบครัวไม่ว่าจะสามีหรือภรรยาได้อยู่ด้วยกันนะเนาะพ่อของลูกแม่ของลูกอยู่ด้วยกันเนี่ยยังไงเราก็ต้องเลือกคนในครอบครัวอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อมันเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่ทางหน่วยงานเขาจะสามารถชดใช้เยียวยาให้ได้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อันดับ2มาดูเรื่องของสถิติเรื่องของเงินทองบ้างนะคะเพราะว่าก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจนะครับวันนี้เนี่ยทางอาจารย์ธนวัฒน์สมศรีอธิการบดีแล้วก็ประธานที่ปรึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจและธุรกิจ
1: พี่กลัวเสียงมันจะขัดขาดนิดนึงฝากมันจะมีขยับแล้วมันจะมีมุมที่พี่ชัดเลยเมื่อกี้อ๋อ
0: เหรอได้ชัดไหมอ
1: ันนี้เสียงมันจะเหมือนช็อตนิดนึงนะครับแต่ถ้ามันจะมีบางมุมที่ได้เลยชัดแจ๋วเลยครับ
0: อ
1: ันนี้ได้อยู่นะครับอย่างนี้ได้ครับเชิญครับพี่ฮะ
0: อันนี้ได้ยัง
1: ได้แล้วนะครับผม
0: อ่า ก็คือว่าในเรื่องของหนี้ครัวเรือนของไทยในปี69ปีนี้เนี่ยไปสำรวจตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่าง 1,000

0: 720ตัวอย่างตั้งแต่วันที่7ถึง13กันยายนปรากฏว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยยังเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยที่ต้องเร่งแก้ไขเขาบอกว่าตอนนี้ภาระหนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่เท่าไหร่ลงมาดองให้ทายต่อหนึ่งครัวเรือนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร
1: ่หนี้เฉลี่ยเฉลี่ยเหรอหลักๆเลย
0: เกือบ800,000อะ794,945.49สตางค
1: ์โอ้โหเจ็ดแสนก็คือมีบ้านมีรถมีอะไรเงี้ยถือตีเป็นหนี้หมดนะ
0: แต่แสนเนี่ยก็ต้องผ่อนประมาณเดือนละ287อุ้ย29 287เท่าไหร่อ่ะ78,000นะดงเนาะต้องมีเดือนเท่าไหร่เขาบอกเนี่ยเป็นการละประมาณกับ800,000เนี่ยเพิ่มขึ้น 7.3% นับเป็นมูลหนี้สูงสุดนับตั้งแต่ที่ศูนย์เริ่มสำรวจสภาพหนี้ครัวเรือนตั้งแต่ปี52
1: คร
0: ับ ถือว่า17ปีเนี่ยเขาบอกปีนี้ปี69เนี่ยเป็นหนี้เยอะมากต่อครัวเรือนในส่วนที่ว่า 800,000 เนี่ยแยกเป็นหนี้ในระบบนะคะ 77.2% แล้วก็หนี้นอกระบบ 22.8% อันนั้นระบบคือกู้ธนาคารกู้สถาบันการเงินต่างๆนะคะแล้วก็หนี้นอกระบบก็อย่างที่รู้กันไปดอกเบี้ยโหดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเพราะว่าอะไรเพราะคนไทยเนี่ยรายได้ไม่พอกับรายจ่ายแล้วก็ค่าครองชีพที่สูงขึ้นนี่แหละอันนี้ดงเขาบอกว่านะคะภาระผ่อนเฉลี่ยอยู่ที่นี่ไง 21,935 บาทต่อเดือนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะเนาะน่าเนี่ยใครเป็นรัฐบาลต้องแก้ปัญหาจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรเนี่ยค่าครองชีพมันสูงทำไงค่าครองชีพเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราเนาะดงเนาะเงินเดือนไม่ได้ขึ้นนี่แหละ
1: ครับผม
0: ถึงต้องมาทำงานไทยกันเนี่ย
1: สู้พี่สู้
0: เนอะ
1: ครับ
0: เนี่ยก็จากเรายังโอเคมีเงินเดือนแต่ว่าสงสารคนทั่วไปแหละโด่งเขาต้องแบกรับแล้วเขาจะไปยังไง
1: วันนี้อาจจะได้เท่านี้ก่อนนะครับขาดไปข่าวหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ชดเชยให้นะครับพี่ๆขอบคุณทุกความเห็นนะครับวันนี้ไปก่อนนะพี่กล้วยเนาะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 14:25 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปโรงเรียนธรรมาธิปไตยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปห้องประชุมค่ายหลวงบ้านไร่ประธานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาและทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน75ทุนโรงเรียนธรรมาธิปไตยเปิดสอนเมื่อปี2531หม่อมหลวงปิ่นมลากุลจัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่สถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าส่งใช้ซ้อมรบเสือป่าณมณฑลราชบุรีเป็นประจำทุกปีปี2557ได้รับการอุปถัมภ์เป็นหนึ่งในสถาน

0: ศึกษาเครือข่ายของมูลนิธิได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาพระราชทานนามและทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และพระอุปถัมภ์ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน75คนมีครูและบุคลากร7คนองคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการและคณะไปติดตามผลการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมมอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2521ความว่าควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอเขาย้อยเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนักโดยเฉพาะในหน้าแล้งกรมชลประทานจึงได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่แล้วเสร็จปี2525เป็นเขื่อนดินความจุ 70,000 ลูกบาศก์เมตรส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร156ครัวเรือน900คนพื้นที่รับประโยชน์200ไร่ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างไม่เพียงพอต่อความต้องการโครงการชลประทานเพชรบุรีจึงได้ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2571เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้อีก 50,000 ลูกบาศก์เมตรทำให้จัดสรรน้ำแก่ราษฎรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: พิมดามหานคร
1: มาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังที่วันนี้มาพร้อมกับสายฝนนะคะไม่ใช่แค่ตัวพิมดาที่มาพร้อมกับสายฝนเท่านั้นนะเพลงก็เหมือนกันนะคะในเพลงเนี่ย3เพลงนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังสังเกตดีๆฟังดีๆจะต้นเพลงเนี่ยมันจะมีเสียงฝนบรุ่มบรุ่มฟ้าร้องมาด้วยนะคะฝนตกในทะเลค่ะจากรัชนกศรีโลพันธ์นะคะเห็นฉันเหงาอย่าเหมาว่าง่ายจากปอปริชาติและปิดท้ายกันด้วยนอนฟังเสียงฝนจากพี่ต่ายอรทัยนะคะ3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะต้องขอขอบคุณด้วยกับสิงกระบะต้องเพาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: มาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อพาวซ่าม
0: าแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ M-COT Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะอยู่กับพิมดามหานครต่อกันอีกหนึ่งช่วงนะคะเมื่อตอนสายๆเราเจอกันแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนหัวค่ำอีกหนึ่งรอบนะคะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มตรงค่ะใครที่อยากเข้ามาฟังเพลงนะคะเข้ามาชมดีเจก็ได้นะคะทาง LTM FM 95 Fanpage นะคะช่องทางนี้เราจะได้เห็นทั้งภาพและเสียงเลยนะคะแล้วก็ได้พูดคุยมอมพลอยกันด้วยนะคะรวมไปถึงเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันด้วยนะคะทางช่องทางนี้นะคะหรือว่าใครอยากฟังทางวิทยุนะคะก็ stay tuned กันได้เลยนะคะหรือว่าเปิดคลื่นวิทยุรอได้เลย95นะคะรวมไปถึงหลายๆท่านที่กำลังฟังผ่านเครือข่ายจานดาวเทียมลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วคุณผู้ฟังค่ะใครที่ฟังอยู่ทาง Facebook Live นะคะตอนนี้รถไฟมาแล้วค่ะสวัสดีทักทายกันด้วยนะคะ

น้องแชมป์สีสุขนะคะน้องแชมป์หรือว่าน้องแพะทำไมเรียกน้องแพะล่ะอ้าวน้องแชมป์เขาเรียกแม่แม่แม่มาทั้งวันเลยนะคะน้องพี่เสือ10 ตัวด้วยนะคะแล้วก็พี่เรดมี่ด้วยค่ะลูกคิตตี้วังว่าพี่รองลาดกระบังบอกลาดกระบังฉ่ำๆเลยครับตอนนี้ใช่ไหมคะพระราม9ก็ฉ่ำนิดนึงนะพี่ชลินจันกาวีพี่สิริพรนะคะพี่ตรีนกิจนะคะบอกว่าเดือนหน้าเป็นสัญญาณเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วออกแปลว่าเป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวแล้วใช่ไหมคะช่วงนี้ฝนก็จะตกบ่อยหน่อยเนาะนะคะแล้วก็เห็นพยากรณ์อากาศบอกว่าเตรียมตัวรับมือกับฝนตกกันด้วยหลายๆจังหวัดนะคะทั่วประเทศไทยพี่สิริพรค่ะหนีดูกู๊ดมาแล้วนะคะคู่แฝดรถเมย์คนเก่งหลังไมค์หรือเปล่า พี่น้องที่พัดผ้ากันหรือเปล่าเรา2 คนเนี่ยหน้าตาเหมือนกันมากเลยอ่ะพี่สิริพรทักทายแล้วพี่สรัญพัฒน์นะคะพี่สุภาพพี่สุรยุทธ์นะคะแล้วก็พี่เบนแก้วสิงห์ด้วยพี่เกรียงไกรดอนประเสริฐด้วยนะคะพี่รวิภาสีเขียวพี่อินแทนจันทราชนะคะแล้วก็ยังมีพี่สายทองหุตามัยพี่วุฒิชันมั่นจันนะคะพี่หนูเพียรประกาศกุลค่ะนะคะพี่สมยศชื่นคลายนะคะพี่โอเว5ด้วยนะคะน้องไบสไลเดอร์พี่สมจิตบอกว่าฟังทุกครือเลยครับพิษณุโรคชัดเจนมากครับผมนะคะแล้วก็ยังมีพี่บุญเพ็ญด้วยพี่สมหมายนะคะพี่เบนแก้วสิงห์พี่เรืองนิดเยออสามย่านพี่พรชัยรัตนาพี่ภูรัตนพันธ์ด้วยนะคะพี่นิสาสวัสดีรอบที่2ค่ะพี่สวัสดีด้วยนะคะพี่พรพิษด้วยค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่ตั้มกระเตาะนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยจะมีประมาณนี้อยู่นะคะคุณผู้ฟังยังไม่มีเพิ่มเติมเนาะพี่ณรงค์ยินดีนะคะทักทายกันแล้วเนาะหมดแล้วนะถ้าหมดแล้วรถไฟออกก่อนนะคะคุณผู้ฟังหลังจากจบเพลงนี้จะขอ1สายหน้าใหม่ด้วย022481366นะคะน้องรถเมย์คนเก่งรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะมาอีกสัก1ฝน

0: ฝนต้องสาบนะคะพี่สวัสดิ์บอกเพราะมากๆเลยครับเหมาะกับบรรยากาศตอนนี้เลยครับฝนกำลังลงเลยใช่ไหมคุณผู้ฟัง
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่อมย่อมบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
2: ป้าโสภาคนทีจ้า
0: ป้าโสพลเอ่ยไปป้าโสภา
2: โสภา
0: เมื่อกี้ก็เรียกผิดรอบนึงละป้าโสภาใช่ไหมคะอยู่นครศรีเนาะตอนนี้นครศรีฝนตกไหมคะ
2: ตอนนี้ไม่ตกแล้วค่ะตรงบางวันตกเยอะเลยค่ะ
0: เหรอคะปล่อยว่าตอนนี้มันพัดมาทางภาคกลางแล้วกรุงเทพตกฉ่ำเลยป้าโสภาแล้วตอนนี้ป้าโสภาทำอะไรอยู่คะเนี่ยกำลังจะนอนหรือยัง
2: นอนเล่นๆอยู่ฟังวิทยุอยู
0: ่
2: อยู่คนเดียวนี่ก็นอนฟังวิทยุเรื่อยๆ
0: อ้าวทำไมอยู่คนเดียวล่ะ
2: อยู่คนเดียวอยู่ใกล้ๆผู้อื่นนะ
0: อย่างอยู่คนเดียวนะชอบอยู่คนเดียวนะคะเหงาไหมคะอยู่คนเดียว
2: ค่ะ
0: เหงาไหมอ
2: ยู่กับวิทยุแล้วก็โทรศัพท
0: ์วิธีแก้เหงาก็คือวิทยุแล้วก็โทรศัพท์ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: แล้วปกติป้าโสภานอนกี่โมงอ่ะ
2: บ้างแต่ก็จะมีความไม่ชุกชิกก็หลับไปเลย
0: อ๋อฟังไปจนหลับไปเลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: เนาะเพลินๆเนาะ
2: ค่ะ
0: แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรก่อนนอนคะ
2: โหแก้บนของกัน
0: แก้บน
2: ค
0: ่ะได้เลยค่ะป้าโสภาเราไปบนอะไรไว้ที่ไหนหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่บนอะไรค่ะ
0: อยากฟังเฉยๆนะ
2: ค่ะมันเกิดกับเบี้ยจ้ะมันเพราะดี
0: เพราะดีนะคะมอไปใครไหมคะ
2: คนข้างแม่น้องเช้าน้องท้องน้องกระบี
0: ่ค่ะ
2: คนน้องเช้าน้องขอขึ้นบนจอกแล้วก็ตัวยาหลังน้ำแล้วก็น้องหน้าตีแล้วก็น้องชาแล้วก็น้องข้าวเองกัน
0: สัญญาณไม่ค่อยดีเลยป้าโสภาไม่รู้ว่าคนที่มอบให้เขาจะรู้ตัวนะเขาจะรู้แล้วว่าป้าโสภาพูดถึงเขาอะไรเงี้ยเนาะ
2: ค่ะ
0: นะไม่เป็นไรขอบคุณป้าโสภามากๆเลยนะคะที่โทรมาหน้าไมค์นะนอนหลับพักผ่อนอย่างมีความสุขฝันดีนะคะ
2: จ้าเช่นกันนะจ้าโชคดีนะคะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สายทิวหิวใจสนับสนุนโดยเยี่ยมย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สายชิวฮิวใจขอบคุณกันด้วยนะคะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: นี่ล่ะค่ะเดาถูกไหมคะว่าสองศิลปินที่เขาร้องคู่กันเนี่ยเป็นเสียงร้องของใครแม่จ๋าเดาถูกไหมจ๊ะอันนี้เป็นลูกชายของแม่เองนะคะน้องเพชรคทาวุฒิค่ะร้องคู่ไว้กับน้องแอมชนทิชานะคะเพลงภูมิแพ้กรุงเทพนั่นเองนะคะหยิบมาฝากกันจากงานมหานคร Colorful Party 2025ค่ะจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่22ธันวาคม2567นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณผู้ฟังคะใครที่มีอาการแบบนี้อยู่คะทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอพิมดาเองก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มีปัญหาแบบนี้มีอาการแบบนี้อยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเรามาหาทางออกทางแก้ด้วยกันนะคะทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอรายได้ที่หามาเนี่ยต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางจนเงินในมือแทบไม่เหลือเลยค่ะถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้ออมสินอยากช่วยเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นค่ะกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำลงแล้วก็ผ่อนสบายขึ้นด้วยนะคะสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้ตั้งแต่อายุเนี่ยตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะคะวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนแบบ flat rate หรือ 0.90% ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันนะคะผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกค่ะสมัครเลยวันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรไปที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.thกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เทียนกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบคที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
5: ผมจออี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบคทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัด

0: เลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Sby Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้า
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ต์ล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
5: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: อบจังเลยอ่ะจังหวะแบบนี้คุณผู้ฟังมันเป็นจังหวะแบบรำวงถ้าเกิดเป็นคนใต้ชาวใต้ก็เรียกว่ารำวงเวียนครกแต่ถ้าเกิดเป็นคนภาคกลางก็เป็นรำวงคอมโบอะไรอย่างเงี้ยเนาะจังหวะอย่างเงี้ยเพลงแบบนี้นี่เต้นได้ทั้งคืนเลยนะคุณผู้ฟังใช่ไหมคะเนาะนะคะเพลงนี้ดอกดาราจากพี่อมทับห้านะคะขอเข้ามาทางหลังใหม่พี่อริสราลัดกระบังขอมาจัดให้เลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านู้นเลยนะคะมีเพลงก็มาน้อยน้อยใจด้วยนะคะที่ขอมาทางหลังไมค์เหมือนกันจากพี่กุฎชลบุรีจัดให้เหมือนกันวันนี้ตามใจเลยนะคุณผู้ฟังใครอยากฟังเพลงอะไรก็ขอหลังไมค์ได้หรือว่าขอทาง Facebook Live ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้เลือกเพลงนี้ค่ะอันนี้ก็คือขอมาจากทาง Facebook Live นะคะพี่ปุญญวัฒน์ค่ะอยากฟังเพลงวันทองจัดให้ค่ะใช้ของเวอร์ชั่นคนด่านเกวียนหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้บอกศิลปินมาพิมดาจัดให้เองชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะมารับหนึ่งสายน้ำใหม่ด้วยค่ะ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโสพลชูพลังเยาวชนรากฐานประชาธิปไตยลั่นปี70ขยายกิจกรรมสู่ภูมิภาคปลื้มเด็กแห่เซลฟี่สมัครเป็นแฟนคลับนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยประจำปี2569ในรอบชิงชนะเลิศจำนวน15รางวัลจากที่มีผลงานทั่วประเทศส่งเข้าร่วม99ผลงานประธานรัฐสภากล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่ได้รับรางวัลซึ่งการประกวดดังกล่าวเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมและสะท้อนศักยภาพของโรงเรียนเยาวชนชุมชนและองค์กรโดยตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานสิ่งที่มุ่งหวังอยากเห็นคือการพัฒนาเยาวชนที่จะทำให้คำว่าประชาธิปไตยบ้านเมืองของเราผลิดอกออกผลผลที่ดีงามจึงต้องเริ่มต้นจากเด็กและเยาวชนนายโสพลกล่าวอีกว่าอนาคตของประเทศขึ้นอยู่กับคุณภาพชีวิตของคนในชาติโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ประเทศไทยมีจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงรัฐสภาจึงได้จัดสัมมนาเรื่องเกิดน้อยด้อยคุณภาพและเห็นว่าการพัฒนาเด็กที่เกิดมาแล้วให้มีคุณภาพถือเป็นเรื่องสำคัญภายหลังกล่าวให้โอวาทเรียบร้อยประธานรัฐสภาร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมงานและมีนักเรียนจำนวนมากขอถ่ายเซลฟี่ด้วยตำรวจไทยและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวเกาหลีใต้ยกระดับความร่วมมือในการรับมือการละเมิดลิขสิทธิ์พลตำรวจตรีทัศน์ภูมิจารุปรัตน์ผู้บังคับการปอสเข้าร่วมและเป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือในงาน International Copyright Protection Forum ที่จัดขึ้นที่โรงแรม JW Marriott ดงแดมูนสแควร์กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีอธิบดีกรมนโยบายลิขสิทธิ์กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้แทนเพื่อเดินหน้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายรับมือการละเมิดลิขสิทธิ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลสืบสวนตลอดจนการแลกเปลี่ยนนโยบายเพื่อพัฒนาระบบและสร้างความตระหนักรู้ด้านการคุ้มครองลิขสิทธิ์ก่อนหน้านี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองกำกับการ1บก.ปอส.ได้มีปฏิบัติการร่วมกันระหว่างประ

0: เทศมาแล้วโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศหรืออินโตโพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซียและหน่วยสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐทลายเครือข่ายผู้ให้บริการ IPTV ผิดกฎหมายที่มีฐานอยู่ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียผลงานปราบปรามเครือข่าย IPTV ผิดกฎหมายลักลอบเผยแพร่ช่องทีวีสด426ช่องและ VOD 8,000 เรื่องโดยภาคอุตสาหกรรมประเมินความเสียหายจากการละเมิดนี้ที่ประมาณ 35,000 ล้านวอนหรือประมาณ900ล้านบาทเสียชีวิตแล้ว1รายหญิงวัย43ปีป่วยพิษสุนัขบ้าประกาศให้อำเภอปาปลาเกิดโรคระบาดที่จังหวัดนครพนมมีรายงานข้อมูลจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปาปลาจังหวัดนครพนมว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิตแล้ว1รายพร้อมประกาศเป็นพื้นที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คัดกรองฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงพื้นที่เป้าหมายโดยพื้นที่ระบาดคือตำบลปลาปากอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมมีประชากรแมวสุนัขรวมกว่า 1,000 ตัวโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปากได้ลงพื้นที่ระดมฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันให้ครบ 100% ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ห้าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยาระ
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็ตไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิมดามหานคร
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่พัก
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่สองค่ะคุณผู้ฟังหนึ่งสายหน้าใหม่เขารออยู่แล้วทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดี

0: ดา
1: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
0: พี่กุ้งหนองคายครับ
1: พี่กุ้งหนองคายพี่กุ้งทำอะไรอยู่เนี่ยตอนนี
0: ้อ๋อขายปลาเผาครับ
1: จริงป่ะเหรอฮะเปิดร้านเหรอหรือว่ายังไง
0: ถึง5 ทุ่มก็เลิกแล้วครับผมหยุดขาย
1: เปิดร้านเหรอเป็นประจำเลยใช่ไหมขายอยู่แถวไหน
0: สามแยกตอนนาฬิกาครับผมท่าบ่อครับ
1: อ
0: ำเภอท่าบ่อครับผม
1: อำเภอท่าบ่อ3 แยกหอนาฬิกาจังหวัดหนองคาย
0: ครับผม
1: ขายปลาเผาอย่างเดียวเลยเหรอคะหรือขายอย่างอื่นด้วยไหม
0: ขายส้มตำด้วยครับ
1: อุ้ยแซ่บจังเลยชื่อร้านอะไรคะ
0: โอ้ร้านกุ้งปลาเผาครับ
1: ชื่อกุ้งแต่ขายปลา
0: ครับผม
1: ร้านกุ้งปลาเผานะคะไปกันได้เลยตอนนี้ยังเหลืออยู่ไหมเนี่ยมีปลาอะไรเหลืออยู่บ้างปลานิลหรือว่าปลาทับทิมหรือยังไง
0: ปลานิลตัวใหญ่ตัวละโลครับผม
1: โอ้ยถ้าบ้านอยู่ใกล้กันนี่ไปแวะอุดหนุนแล้วนะ
0: เหลือ10 ชุดครับผม
1: 10 ชุดสุดท้ายนี่ใครฟังอยู่แถวๆหนองคายถ้าบอกนะคะแวะไปแวะไป
0: ชุดละ200ชุดละ250ครับผม
1: ชุดละ250มีผักมีอะไรพร้อมเลยใช่ไหมคะ
0: มีผักมีน้ำจิ้มครับผม
1: เป็นเมี่ยงปลาเผาเนาะแวะไปได้
0: เที่ยวนะ
1: ได้เลยถ้าไปหนองคายเดี๋ยวจะแวะไปหาพี่กุ้งนะ
0: จะเลี้ยงนะ
1: ขอบพระคุณมากๆเลยแล้วพี่กุ้งเป็นไงตอนนี้เมาหรือยัง ขายปลาเผาแต่เสียงเราฟังเมาๆนะ
0: ยังไม่เมาครับผมทำเป็นอย่างนี้เองครับผม
1: อ๋อเสียงเป็นอย่างนี้เองไม่ได้เมาไม่ได้อะไรไม่ได้ดื่มใช่ไหม
0: ไม่ได้ดื่มครับผม
1: อ๋อพี่กุ้งอยากฟังเพลงอะไรครับวันนี
0: ้อาจจะฟังเพลงรักจังครับ
1: ได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้น้องกวางหลังไม้แล้วก็น้องพิมดาครับผมแล้วก็ทุกท่านที่ฟังรายการครับ
1: ได้เลยแล้วพี่กุ้งเปิดวิทยุให้ลูกค้าฟังด้วยไหมเนี่ย
0: เปิดครับผม
1: เสียงดังอยู่ใช่ไหมคะ
0: เปิดใส่แอมป์แล้วก็ต่อใส่ตู้ลำโพงครับรอบทิศรอบร้านนะครับผม
1: ดีจังเลยนะคะก็มอบให้ลูกค้าที่ร้านกุ้งปลาเผาทุกคนด้วยนะ
0: ครับเปิดทุกวันเลยครับฟังเปิดให้ลูกค้าฟังทุกวันครับผม
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะพี่กุ้งเดี๋ยวก่อนจะวางสายพูดตามพิมดานะคะ
0: ครับได้ครับ
1: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สุดยอดเลยวันนี้ขอให้ขายหมดเร็วๆเลยนะคะจะได้กลับบ้านนอนเร็วนะพี่กุ้งนะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเอาละค่ะพี่กุ้งเขาขอเพลงเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนะเดี๋ยวเราจัดพาเรทชุดที่มันเกี่ยวกับความรักให้ฟังกันดีกว่าค่ะ

0: 4เพลงค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักทั้ง4เพลงเลยแล้วก็เอาไปเปิดในงานแต่งได้ทั้ง4เพลงเลยนะเพลงแรกรักจังจากพี่พีเสด็จนะคะเพลงนี้เนี่ยใจตรงกันเลยนะหลังใหม่มีพี่กุ้งหนองคายนะคะที่ได้หน้าใหม่แล้วก็มีพี่มุ้ยศรีนครินทร์เขาก็ขอเพลงนี้มาเหมือนกันนะคะจัดให้เลยรักแค่เธอคนเดียวจากเฟียสศิริวุฒิค่ะเธอคือชีวิตจากเบียร์วรวุฒินะคะและปิดท้ายด้วยลองฟังแลจากโตหนึ่งนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะคะเป็นชุดเพลงรักเนี่ยนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่สองค่ะและรถไฟก็มาแล้วเช่นเดียวกันทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะหลังไมค์วันนี้โอ้โหมากันเพียบเลยอ่ะนะน้องเมย์รถเมย์คนเก่งแล้วก็ขยันรับสายซะด้วยนะวันนี้นะคะมาเป็นจังหวะเลยนะพี่หลินจือนครพนมพี่วอนเมืองกาญพี่พินลพบุรีพี่มานัทนครศรีพี่อนันต์

0: โคราชพี่สมศักดิ์ประจวบพี่นันท์เพชรบูรณ์พี่อริสาลัดกระบังพี่กูดชลบุรีพี่สมบูรณ์เชียงรายพี่หนุ่มน้องแต้สุพันป้าจำปีจังหวัดตรังพี่หนันดิบลำปางพี่มุ้ยศรีนครินทร์พี่ขวัญสุโขทัยพี่กับกุลลาดพร้าวโอ้โหเห็นไหมเยอะจริงด้วยวันนี้นะคะมากันเพียบเลยหลังไมค์นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ดูซิมีใครบ้างน้องบอมจอมซาพี่สายชนจรัสกุลนะคะพี่จรูนนาคแก้วพี่พีระเดชดีกังลูกคิตตี้ยังวังว่าบอกว่าลูกยังอยู่เป็นเพื่อนแม่พิมดานะครับนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่พีระเดชเจ้าพ่อป๊อปคอร์นนะคะอัปเดตข่าวนิดนึงใช่ไหมที่บอกว่าตลาดนัดสุวรรณภูมิเขาจะปิดตัวลงตอนนี้ไม่ปิดแล้วนะคะเปิดเหมือนเดิมตกลงกันได้แล้วใช่ไหมได้ข้อสรุปแล้วใช่ไหมวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีพี่วัฒถาพรด้วยพี่สวัสดบอกว่าพาเรทชุดนี้จัดได้ยอดเยี่ยมมากครับเพราะสุดๆเลยครับนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่เอสุดหล่อคุณสุภวัฒนะคะถ้าเกิดอยู่ใน Facebook เขาจะชื่อคุณสุภวัฒนะคะแล้วก็ยังมีพี่แองเจิลด้วยนะคะบอกว่ารักขึ้น95จังเลยเปิดเพลงเพราะทั้งวันเลยค่ะขอบคุณค่ะรักแฟนคลับแฟนเพลง FM 95เหมือนกันนะคะพี่ศิวกรใช่ไหมนะคะพี่ศิวกรขอบคุณมากๆเลยสวัสดีนะคะพี่พรปนมนะคะสถานีวิทยุกระบี่ฟังไม่ได้ครับนะคะเอาเกิดอะไรขึ้นเข้ามาฟังทาง Facebook Live ก่อนก็แล้วกันเนาะพี่สุริยุสมานคณีพี่สวัสดิ์กลิ่นวนพี่เริญเจริญด้วยพี่นรีพรมรายลุง935นะคะลุง935บอกว่าพรุ่งนี้นะคะจะมีมื้อกลางวันมาฝากพิมพ์ดาแล้วก็ทีมงานอีกแล้วใช่ไหม ขอบคุณล่วงหน้านะคะพี่นรีพรมรายด้วยพี่เมตตาด้วยนะคะลูกแชมป์สีสุขนะคะแล้วก็มีพี่ประเทพหรอใช่ไหมพี่ประเทพนะคะคุณแม่ประนอมตามสั่งน้องบอยจอมซ่าน้องบอมน้องบอมขออภัยพี่วิจิตรสวนรสพี่สบายดีคุณแม่ประนอมนี่แหละนะคะแล้วก็มีพี่มนุษย์ไรเดอร์รังสิตพี่บอลวีรายงานตัวด้วยนะคะพ่อเจสิทธิ์มีครูนะคะทักทายจากกทมรามอินทรานะคะแล้วก็พี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะหมดแล้วเนาะหมดหรือยังนะเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงพี่เงินจบได้ทุกอย่างโอ้โหชอบชื่อจังเลยนะคะนี่ชื่อ Facebook เขานะคะอ่ะน่าจะหมดแล้วนะคะมาดูทางนี้บ้างดีกว่าพี่สิทธิโชตนะคะพี่นิสาน้องหนีดูนะคะน้องแชมป์มา2ทางเลยเห็นไหมขึ้นรถไฟกันหลายทางพี่พ่อครูสิทธิ์มีครูนี่ก็มา2ทางเหมือนกันนะเนี่ยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาล่ะหมดแล้วล่ะเนาะรถไฟไปแล้วค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากคุณแม่จันเจินบุญสูงเนินมาฝากกันด้วยนะคะเมื่อกี้พาเรทเราเปิดในเซตของเพลงรักไปแล้วแม่จันเจินเขาก็ยังคงเป็นอารมณ์เกี่ยวกับเพลงรักอีกเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นี่แหละค่ะเพลงรักนะคะจากแม่เจินเจินบุญสูงเนินเอาแบบชื่อเพลงที่ถูกต้องเลยนะคะชื่อเพลงว่าเจ้าของเพลงรักค่ะจากคุณแม่เจินเจินบุญสูงเนินสังกัด S1 Music นะคะคำร้องทำนองได้พี่มิดเยียมาเขียนให้ค่ะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่เคนตะโมริแล้วก็มอชุนะคะนี่ก็จะเป็นเพลงแบบสไตล์เพลงรักหวานๆนะคะที่แม่เจินถ่ายทอดให้เราฟังใครที่ชอบเพลงแบบนี้เนี่ยนะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจนะคะจอกยูที่ต้องขอขอบคุณด้วยกับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: จอกยูฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาล่ะค่ะไปกันต่อที่เพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: คะจัดให้ค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เอาละค่ะพักกันสั้นๆ สักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะดูแลคุณผู้ฟังกันต่อแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าสั้นๆก่อนนอนให้ฟังกันด้วยค่ะ

0: หนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สาวรามยามเย็นนะคะขอก็มาทางหลังไมค์พี่มนัสนครศรีได้ฟังแล้วเนาะจัดให้แล้วนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะเล่านิทานกันดีกว่าเล่านิทานอย่าเรียกว่านิทานเลยเรียกว่าเรื่องสั้น เรื่องสั้นวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัดกับพระเนาะช่วงนี้กระแสวัดกระแสพระกำลังมาเลยคุณผู้ฟังอ่ะเล่าเรื่องนี้สักหน่อยก็แล้วกันนะคะผมกับภรรยาครับไปวัดเพื่อที่จะไปทำบุญหลวงพ่อบอกบุญสร้างพระมาผมก็ถามหลวงพ่อว่าจะให้ผมบริจาคเท่าไหร่ครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็คงอยากจะให้ผมทำบุญเยอะๆนะครับหลวงพ่อก็เลยตอบว่าบริจาคเท่ากับความสวยของภรรยาโยมนั่นแหละผมพิจารณาแล้วจึงบริจาค100บาทเสร็จแล้วภรรยาของผมเดินเข้ามาพอดีเลยครับเมื่อหลวงพ่อได้เห็นเธอหลวงพ่อถึงกับบอกผมว่าโยมโยมอาตมาทอนให้อีก90บาทก็แล้วกันเนาะสาธุใจร้ายมากเลยอ่ะทอนอีก90บาทเลยอ่ะแปลว่ายังไงแปลว่าทำบุญแค่10บาทอย่างนี้เหรอโอ้ยหลวงพ่ออาจจะแบบว่าไม่อยากให้ทำบุญเยอะอะไรอย่างนี้นะทำเขาเรียกว่าอะไรทำบุญตามความสวยนะคะสวยมากทำมากสวยน้อยทำน้อยนะคุณผู้ฟังนะเอาละค่ะเล่าเรื่องก่อนนอนแล้วเรียบร้อยนะคะ

0: เดี๋ยวทิ้งท้ายอีกสักหนึ่งเพลงก็แล้วกันในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้หมดเวลาพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะ10โมงตรงนะคะมาเจอกันใหม่กับพิมดานะคะที่นี่แหละนะที่เดิมเวลา10โมงตรงนะคะมาเปิดหน้าจอมาเฝ้าหน้าจอนะมารอหน้าปัดกันได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะส่งต่อให้กับน้องลูกตาลคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะหวังว่าคงไม่มีอะไรที่ทำให้คุณผู้ฟังขาดใจจนนอนไม่หลับเหมือนเพลงนี้นะทิ้งท้ายด้วยคาใจจากพี่เจเจตรินค่ะไปแล้วรักทุกคนเหมือนเดิมจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: พาวซ่า

0: นชน
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะทางวิทยุนะคะที่เปิดอยู่ตอนนี้เลยนะคะผ่านทางเครือข่ายของวิทยุนะคะอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศไทยของเราเลยนะคะหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์ออนไลน์นี่ก็มีหลายช่องทางด้วยเหมือนกันคุณผู้ฟังนะคะเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือจะเป็นทางแอปพลิเคชันหลายคนนะดาวน์โหลดเอาไว้เลยนะคะติดมือถือเอาไว้เนี่ยกดฟังง่ายมากๆแล้วก็ได้ฟังตลอด24ชั่วโมงด้วยคุณผู้ฟัง mcotConnect นะคะ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะนะอันนี้ทางออนไลน์นะคะแล้วยังไม่หมดโอ้โหหลายช่องทางมากๆคุณผู้ฟังนะคะต้องทักทายให้ทั่วถึงนะที่เพจของเราด้วยนะคะไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะที่เห็นหน้าดีเจอยู่ตอนนี้เลยนะคะFacebook Fanpage ค่ะ LTM FM 95นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะคะเอาเป็นว่าทุกช่องทางของเรานะคะต้อนรับเข้าสู่เวลาดี4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เปิดมาด้วยเพลงหวานอีกแล้วเฮ้ยก็ดีเจลูกตาลก็ต้องหวานอยู่แล้วใช่ไหมล่ะนะคุณผู้ฟัง3งานเพลงหวานๆนะคะจาก3ศิลปินคุณภาพเช่นเคยค่ะวันนี้ฮิตมาราธอนของเรานะคะนำมาทักทายคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงนะคะเริ่มต้นมากับให้ฉันตายก่อนได้ไหมนะคะพี่สันติดวงสว่างนะคะแล้วก็ต่อด้วยพิษรักพิษณุโลกนะคะในเวอร์ชั่นของพี่หนูมิเตอร์แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับรักจงรอกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนั่นเองค่ะ3งานเพลงเพราะๆหวานๆนะคะในช่วงฮิตมาราธอนค่ะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะอ่ะนะวันนี้17กันยายน2569คุณผู้ฟังก็ผ่านครึ่งเดือนมาแล้วนะคะเวลาเดินเร็วอย่างที่เรารู้กันแล้วแหละนะคะมีอะไรที่อยากจะทำนะให้รีบทำนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่เราทำแล้วทำให้เรามีความสุขนะคุณผู้ฟังนะคะไม่มีใครไม่อยากทำให้ตัวเองมีความสุขหรอกเนาะถูกต้องไหมคะและที่สำคัญเลยถ้าเกิดว่าทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วทำให้คนรอบข้างมีความสุขด้วยอันนี้ดีมากๆเลยนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะมีความสุขร่วมกันนะคะจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้สี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนพร้อมกับเพลงเพราะๆนะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะจ๊ะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมต้องหาว่าเพิ่มเติมเพราะว่าแต่ก็มีเพลงที่เลือกมานะคะฝากคุณผู้ฟังอยู่ทุกค่ำคืนอยู่แล้วส่วนคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะหรืออยากจองสายหน้าใหม่นะคะเพราะว่าในแต่ละชั่วโมงเนี่ยเราก็จะรับสายหน้าใหม่ชั่วโมงละ1สายคุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาได้เลยมีเบอร์เดียวเท่านั้น022481366นะคะ022481366นะคะวันนี้หลังใหม่เป็นน้องเมเมนะคะเมเมรอรับสายอยู่หลังใหม่แล้วใครอยากคุยสายอย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับตันด้วยนะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้สายก็เยอะเหมือนกันคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวพยายามที่จะเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาให้เยอะที่สุดนะคะในเวลาของเรานี่แหละเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้รอสายอยู่นะคะจัดอีกหนึ่งงานเพลงกันละกันเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศนะเมื่อสักครู่นี้เราฟังเพลงช้าๆหวานๆกันไปแล้วสนุกๆกันสักหนึ่งงานเพลงก่อนที่จะไปรับสายหน้าใหม่ดีกว่างานจากที่ดวงตาคงทองนะคะเผื่อว่าเมื่อวานไม่ถูกหวยไปสะเดาะเคราะห์กันสักนิดนึง

0: นับสนุนโดยใหม่ย่อมย่อมบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวใจนะคะสายของเรามารออยู่แล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับมาแล้วค่ะสายของเราจากสุโขทัยสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: พี่พลนะ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ค่ะพี่พลเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหม
2: ประมาณ2หนครับ
1: ประมาณ
2: โดยประมาณหน2หนประมาณน
1: ี้
2: คร
1: ับ โอเคค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยวันนี้ที่โทรเข้ามานะคะโอเคพี่พลสบายดีนะ
2: สบายดีจ้า
1: สบายดีค่ะที่สุโขทัยเป็นยังไงบ้างเค้าวันนี้ฝนตกไหม
2: เกือบทั้งวันนะครับ
1: หมายถึงว่าตกเกือบทั้งวันเหรอคะ
2: ใช่ใช่ครับเกือบทั้งวันตกเกือบทั้งวันครับ
1: โอ้โหนะคะก็จากที่ติดตามข่าวจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่านะฝนจะตกอีกหลายวันเลยเหมือนกัน
2: ใช่ใช่
1: เน
2: าะแต่หนักๆก็จะเป็นช่วงเด็กเลิกเรียนอะไรพวกนี
1: ้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะว่าก
2: ลับได้
1: ตอนเย็นๆเนี่ยเลิกงานเลิกเรียนกำลังกลับบ้านเนี่ยตอนที่แบบว่าชุลมุน
2: ฝนถูกครับถูก
1: เขาจะต้องมาตอนนี้นะพี่พลนะก็ถือว่าอากาศเย็นตอนกลับบ้านกันละกัน
2: ไม่เด็กๆเปียกครับ
1: เปียกอะสิใช
2: ่คือว่าให้พี่สาวเขาไปรับคนเล็ก
1: ค่ะ
2: แล้วก็เปียก2 3วันติดๆแล้วครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ช่วงนี้นะคะอย่างที่เราติดตามข่าวเนี่ยก็ต้องเตรียมแล้วแหละร่มเอ่ยเสื้อกันฝนบางคนต้องแบบมีรองเท้าอ่ะเหมือนรองเท้าเปียกน่ะแบบกันเปียกคลุมรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่เนาะก็ต้องแบบนั้นก็ต้องเตรียมตัวไม่เป็นไรฝนจะตกแล้วก็ห้ามไม่ได้อ่ะทำยังไงล่ะเนาะเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะพี่พลนะ
2: ครับผมครับ
1: ค่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ดอกชะบาสีแดงของน้องการครับฮัลโหลอ
1: ุ้ยพี่พลฮัลโหลคือหนูกำลังตบมือหนูแบบโหยพี่พลเลือกเพลงได้ดีมากเลยอ่ะพี่พลบอกฉันเหนื่อยมากเลยอ่ะโทรมาคุยกับดีเจลูกตาเนี่ยฉันเหนื่อยมากคือพี่พลไม่เห็นหน้าหนูไงพี่พลก็ไม่รู้ว่าหนูทำอะไรอยู
2: ่
1: นะ
2: ไม่ผมอยากให้ลูกสาวทำให้แต่ลูกสาวไม่ทำเลยขออารมณ์ยังไม่จอย
1: ไม่ถึงในไลฟ์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ใช่ครับไม่ถ้าเอ็มขอคนเดียวผมไม่ค่อยอยากทำหนุ่มทำของ FM 95จ้ะ
1: โอ้โหขอบคุณมากค่ะนะคะขอบคุณที่แนะนำเพลงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะสำหรับดอกชะบาสีแดงค่ะ
2: เอาคนทุกเสียงทุกสายที่รับฟังขึ้น95แล้วกันแล้วก็น้องหลังไมค์ด้วยจ้ะ
1: โอเคค่ะได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะช่วงนี้ฝนตกอย่าลืมให้เด็กๆพกร่มพกเสื้อกันฝนด้วยนะพี่ฝนนะ
2: ครับผมครับ
1: ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: นะคะสายชิวใจจัดให้เลยนะคะงานเพลงที่เป็นงานเพลงใหม่ล่าสุดจากตาลเองนะคะดอกชะบาสีแดงค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสายหน้าไม้นะคะเนี่ยพี่พลจากสุโขทัยนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังเพลงเพิ่มเติมหรือจะจองสายหน้าไม้นะคะในชั่วโมงหน้าโทรเข้ามาได้เลยนะคะตลอดทั้ง2ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวน้องเมย์นะคะเมย์นะคะรอรับสายอยู่นะที่02-248-1366ค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะมีกิจกรรมด่วนนะคะมาแบบด่วนๆแล้วก็เหลือเวลาร่วมกิจกรรมอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเพราะว่าจะประกาศผลพรุ่งนี้แล้วนะคะเลยต้องรีบมาบอกคุณผู้ฟังก่อนเลยค่ะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ค่ะประจำเดือนกันยายน2569นะคะมาแล้วอย่างที่บอกว่าอุ๊ยนะต้องติดตามไว้นะกิจกรรมเรามีตลอดทั้งปีจริงๆนะคะแล้วก็เกือบทุกเดือนเลยกิจกรรมค่ะเดือนนี้คือ Food and Ride ค่ะจอดรถบ้านโดยสารรถกินโหนะแบบนี้ต้องได้ไปเที่ยวนะที่สำคัญได้ไปกินด้วยนะจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วค่ะอีกแค่2วันนะคะวันเสาร์ที่19กันยายน2569นะคะเราจะไปกันที่ตลาดอิงน้ำสามโคกปทุมธานีใกล้ๆกรุงเทพนี้เองค่ะลูกทุ่งมหานครของเรานะคะจัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟค่ะกับ Food and Ride จอดรถบ้านโดยสารรถกินซึ่งก็จะนำแฟนรายการที่เป็นผู้โชคดีนะคะร่วมทริปอิ่มฟินไหว้พระทำบุญแล้วก็ไปเสพบรรยากาศสุดคลาสสิกนะคะครบเลยนะคะจบในทริปเดียวเนี่ยแล้วก็เป็นแบบวันเดย์ทริปด้วยคุณผู้ฟังสำหรับทริปนี้นะคะจะพาไปตะลุยชิมร้านเด็ดนะคะที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีค่ะพร้อมเดินทางไปเสริมสิริมงคลนะคะสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ด้วยนอกจากนี้นะคะก็มีมินิคอนเสิร์ตอันนี้ขาดไม่ได้อยู่แล้วสำหรับกิจกรรมของลูกทุ่งมหานครของเรานะคะจาก2ศิลปินนะคะ2ศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ค่ะครั้งนี้นะคะมีน้องแบมพิชญานินแล้วก็น้องเอมปวีนะคะก็จะไปร่วมด้วยนะคะกับกิจกรรมของเราแล้วก็มีดีเจ3คน3ท่านนะคะก็คือพี่จิ้งนะคะดีเจวาสุเลิศจันยาผอ.ของเรานะคะแล้วก็มีน้องเมธิชาแล้วก็ตาลเองนะคะลูกตาลชนทิชาด้วยนะกิจกรรมนะคะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือวันเสาร์นี้นะคะตั้งแต่เวลา9โมงเป็นต้นไปนะเราจะไปเจอกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณเจ๊สีสามโคกนะคะรอบนี้น่าจะได้เจอเจ๊สีแล้วแหละเพราะว่าตาลอ่านนะพูดถึงพูดถึงเจ๊สีสามโคกบ่อยมากๆแต่ว่ายังไม่เคยไปที่ร้านเลยนะคะรอบนี้ได้เจอกันแน่นอนแล้วก็ได้ไปชิมก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณด้วยนะคะแต่ที่สำคัญค่ะอันนี้ยังมีเวลาเหลือกันอยู่นะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะจะต้องร่วมสนุกนะคะร่วมสนุกโดยที่ไปร่วมเล่นเกมเล่นเกมที่หน้าเพจของเรานะ LTM FM 95นะคะแล้วบอกเลยว่าทริปนี้ one day trip ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแถมได้ความสนุกแล้วก็มีของติดไม้ติดมือแน่นอนอันนี้สปอยนะคะเอาเป็นว่าใครที่ได้ยินตอนนี้แล้วนะคะยังมีเวลานะคะเข้าไปที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคุณผู้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นโพสต์แรกเลยตอนนี้ที่พินไว้อยู่ที่ปักหมุดไว้อยู่นะคะก็จะมีโปสเตอร์นะคะก็จะเห็นมีพี่จิ้งมีตาลมีน้องเมย์แล้วก็มีน้องศิลปินอีก2ท่านด้วยนั่นแหละคือโพสต์นั้นเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ร่วมกิจกรรมได้เลยด่วนด่วนเพราะว่าพรุ่งนี้จะประกาศผลแล้วนะคะพรุ่งนี้จะประกาศผลแล้วและกิจกรรมนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะคะไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองนะคะโอเคนะคะรีบเลยนะคะใครที่อยากจะไปเที่ยวด้วยกันนะคะทริปนี้เราดูแลทั้งหมด แล้วก็สปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะอย่างที่ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะซัพพอร์ตนะคะกับความสนุกนี้นะคะได้ไปเที่ยวได้ไปกินแล้วก็ได้ไปทำบุญด้วยกันด้วยนะคะเอาเป็นว่าลุ้นลุ้นพรุ่งนี้ประกาศผลแล้วก็ใครที่ได้เป็นผู้โชคดีก็เดี๋ยวเจอกันวันเสาร์นะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะพี่ณัฐจากปากเกร็ดนนทบุรีแต่อยากฟังเพลงที่แบบอยู่นู่นอัมพวา

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงสนุกๆจากพี่ฝนธนสุนทรกันละกันนะคะฝนตกไงก็ต้องนึกถึงพี่ฝน
2: เต้นเซอร์เรากินนกหวีดมาแน่ๆเลยเอ้า

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
6: ์ Pulsar
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: สองงานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะจัดให้เลยแบบดับเบิ้ลคิดถึงใจจะขาดค่ะชัยโยธนวัฒน์นะคะจากพี่หนึ่งโรงกอกแล้วก็ก่อนหน้านั้นรำคาญกระบอกกันเด้อลำเพลินวงศกรจากพี่แสงจังหวัดตากนะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจวันนี้มีหลายเพลงเลยค่ะสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามาจัดเป็นเพลงนี้ให้ตังเกตังเกเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้านะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ชั่วโมงที่2ของเรานะคะตอนนี้23นาฬิกา2นาทีนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะเอาล่ะนะคะช่วงนี้เราเริ่มต้นชั่วโมงที่2กับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะแล้วก็สายหน้าไมค์มารออยู่แล้วด้วยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับน้องชิวหรอ
3: ครับ
0: เสียงเด็กมากเลยอายุเท่าไหร่ครับ
3: 13ปีครับ
0: 13ปี13ขวบหรอแล้วโทรจากที่ไหนเนี่ย
3: พัทลุงครับ
0: พัทลุงครับผมแสดงว่าวันนี้โทรมาเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับเพิ่งเริ่มเห็น TikTok พี่ตาลเมื่อกี้เลย
0: ขอบคุณมากครับชิว13ปี13ขวบนี่อยู่ชั้นอะไรครับ
3: ม.1ครับ
0: ม.1นะโอเคแล้วช่วงนี้เรียนหรือว่าปิดเทอม
3: ช่วงนี้กำลังเรียนอยู่ค่ะ
0: ตอนนี้เรียนอยู่นะเป็นยังไงบ้างโอเคไหม
3: โอเคทุกอย่างเลยค่ะ
0: โอเคทุกอย่างนะเป็นกำลังใจในการเรียนให้กับน้องชิวนะ
3: คร
0: ับผมวันนี้ชิวบอกว่าอยากฟังนักร้องงานเลี้ยงหรอ
3: ครับ
0: เหรอคือร้องได้ด้วยไหมเพลงนี้ร้องตามได้ไหม
3: ก็ได้อยู่ครับ
0: ได้อยู่เหรอแสดงว่าชอบร้องเพลง
3: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าเป็นนักร้องของโรงเรียน
3: ก็เคยเป็นค่ะตอนประถม
0: นั่นไงพี่ว่าแล้วเพราะว่าฟังจากเสียงเนี่ยแล้วขอเพลงนี้เนี่ยมันต้องร้องได้ต้องร้องได้อยู่บ้างนะโอเคเอาแสดงว่าเมื่อกี้คือติดตามทาง TikTok ของพี่ตาแล้วก็ลองไปฟังทางวิทยุหน่อยว่าที่พัทลุงมีสัญญาณเป็นยังไงนะ
3: ลองไปฟังแล้วครับได้เหมือนปกติครับ
0: ได้ปกตินะชิวนะโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากๆเลยอ่ะนะเดี๋ยววันนี้พี่ตาลจัดให้เลยสำหรับนักร้องงานเลี้ยงค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะเดี๋ยวน้องชิวพูดตามพี่ตาลเลยนะจ๊ะ
3: คร
0: ับค่ะขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องหนักเครื่องลูกหนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: ชิวเคยทานหรือยังน้ำพริกเผาพันท้ายปกติทานเผ็ดไหม
3: ทานเผ็ดครับแต่ยังไม่เคยทาน
0: ลองต้องลองทำได้หลายเมนูเลยนะคะโอเควันนี้ขอบคุณชิวมากๆเลยที่โทรเข้ามาแล้ววันนี้จะนอนดึกไหมพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนนี่มีแบบว่ามีคิดแบบนึง
3: รอคุยกับพี่ตาลอยู
0: ่โอเคงั้นเดี๋ยวคุยเสร็จฟังเพลงแล้วก็อย่านอนดึกนะพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนนะ
3: คร
0: ับขอบคุณชิวมากๆครับลูก
3: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับแหมนะคะอ่ะจัดให้เลยนะคะเดี๋ยวต้องรีบเปิดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องรีบนอนไปโรงเรียนแล้วอ่ะช่วงนี้พาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องจัดไป
4: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะเจอกันทุกงานเลี้ยงนะคะเสียงเก่าเจ้าประจำเชิญรับฟัง

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สีงานเพลงสนุกสนุกเลยนะคะจัดให้ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสายหน้าไมค์อ่ะเขาตั้งต้นขบวนมาขนาดนี้แล้วกับนักร้องงานเลี้ยงนะคะงานจากพี่ตั๊กแตนชนดาลแล้วก็แบบว่าเอ้ยนะโจ๊ะกันต่อเลยนะคะแล้วก็มาที่ชอบมานานผางเข้าแล้วนะคะงานจากพี่ออฟดอกฟ้าแล้วก็มีโนบราโนราบิวกัลยานีแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับบังเอิญมันได้อ่ะแอนอรดีนะคะสี่งานเพลงสนุกสนุกเลยบอกว่าบางคนแบบว่ากำลังขับรถกำลังเดินทางกำลังทำงานอยู่แล้วมันเริ่มง่วงไงคุณผู้ฟังนะคะจัดเพลงแบบสนุกสนุกมันๆให้ได้กระชุ่มกระชวยกันหน่อยนะคะ สวัสดีทักทายสมาชิกทาง Facebook Live ด้วยนะคะนะมีใครมาบ้างวันนี้ไม่ได้ทักทายเลยใช่ไหมนะสวัสดีพี่วิชัยนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะเสียเปียกนะคะพี่วงจันทร์ค่ะแล้วก็มีพี่ประหยัดนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะน้องหนูดีน้องไบค์นะพี่จรูนสวัสดีพี่ดวงดีศรีวิชัยด้วยนะคะนะฮะก็มาทักทายผ่านทาง Facebook Live นะคะเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีโอกาสได้มาร่วมงานกับลูกทุ่งมหานครของเรานะคะบ่อยครั้งเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะนะสวัสดีพี่วุฒิศักดิ์ด้วยแล้วก็ใครอีกเอ่ยพี่หนูเพียรนะฮะสวัสดีค่ะพี่นักรบนะคะพี่ชนิศราค่ะพี่สุรีพี่เสือนอนไม่หลับพี่คณิษฐาพี่เคเนเคเนโกะหรอถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะแล้วก็พี่สุภาพนะคะสวัสดีพี่แนทด้วยนะคะคุณนาตาลีนะคะแล้วก็ไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่านะคะพี่สมเชษพี่สมชายหรือก็พี่เดียวจรัญระโนดนะคะพี่แบ็กสกายนะแล้วก็พี่บุญเพชรพี่ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าอันนี้ชื่อ Facebook นะคะแล้วก็สวัสดีพี่นโมพุทโธบอกว่าสวัสดีจ้าน้องลูกตาลที่อุบลฝนไม่ตกจ้ากรีดยางยาวๆโอ้เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณนะคะพี่ๆหลายๆคนก็ช่วยแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเน้นย้ำอีกนิดนึงนะคะก่อนที่พรุ่งนี้จะประกาศผลผู้โชคดีนะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนกันยายนนะคะใครอยากไปเที่ยวด้วยกันนะคะเนี่ยใกล้ๆนะคะตลาดอิงน้ำสามโคกก็คือใกล้กรุงเทพเผื่อว่าใครอยู่ใกล้กว่าไงอยู่ปทุมพอดีอะไรเงี้ยนะคะไปเที่ยวไปกินไปช้อปปิ้งไปทำบุญด้วยนะคะกิจกรรมนี้ฟรีทุกสิ่งทุกอย่าง everything free นะคะไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาทนะคุณผู้ฟังเพียงแค่ร่วมสนุกเล่นเกมที่เพจของเรานะคะ Facebook Fanpage LTM FM 95เราจะไปเที่ยวกันวันเสาร์นี้แล้วมู้ฟังเป็นกิจกรรมแบบด่วนๆเลยเพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะรีบไปร่วมกิจกรรมเลยที่เพจนะคะตอนนี้เขาพินไว้ปักหมุดเอาไว้สำหรับโพสต์ที่ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ไปร่วมกิจกรรมนะคะนะบอกเลยว่าฟินแน่นะคะ Food and Ride จอดรถบ้านโดยสารรถกินเฮ้ออันนี้โฟกัสอย่างเดียวเลยนะโฟกัสเรื่องกินจริงๆจริงๆเลยนะคะก็ไม่อยากให้พลาดไงคุณผู้ฟังเผื่อว่าใครที่ลุ้นมาหลายครั้งแล้วว่าแต่ยังไม่เคยได้ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้เจอกันนะรอบนี้ก็จะได้เจอพี่จิ้งนะคะผอ.วาสุเลอร์จันยานะคะน้องเมธิชาแล้วก็ตาลนะคะเป็น3 ดีเจที่จะไปร่วมทริปครั้งนี้แล้วก็มี2ศิลปินนะคะน้องแบมกับน้องเอมจาก Grammy Go ด้วยนะคะได้ฟังเพลงได้กินได้ช็อปได้ทำบุญครบเลยจบในทริปเดียวแล้วก็เป็นวันเดย์ทริปไม่ได้นอนค้างนะคะกลับบ้านแล้วไม่ได้ค้างที่ตลาดอะไรไม่มีนะเรื่องกินเรื่องใหญ่จริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยในพูดจากใจจริงเนี่ยน้ำเสียงจริงใจมากๆนะคะขอได้เจอกันกันแล้วกันนะคะสวัสดีพี่อุดรรถขยะบางนาด้วยนะน้องแชมป์ด้วยยังอยู่นะจ๊ะช่วงนี้โอ้โหหันไปแบบว่าที่จอมอนิเตอร์ขวามือของดีเจนะคุณผู้ฟังวันนี้เพลงเยอะมากๆเยอะกว่าเมื่อวันก็เยอะวันนี้เยอะกว่านะคะเดี๋ยวจัดให้พี่ปรีชาจากสงขลาแต่แปลกใจมากเลยพี่ปรีชาขอเพลงกำเมืองอีว่าเพลงซอเต็มกำเนิดบ่าวเขินหรือแปลว่าผู้ชายที่แบบโสดมานาน

0: ค่ะบ่าวเขินนะคะเออแต่กี้แบบคือพยายามแปลอยู่นะฮะบ่าวก็คือหนุ่มอะหนุ่มแต่ว่าโสดแบบนานมากเขินคือถ้าแปลแบบไม่ใช้กับบุคคลเขินคือเหลือแม่นก่อเหลือแบบเหลือแบบนานอะเออพอมันมาอยู่กับsubject ที่เป็นคนนะนี่มันหลายภาษามากก็คือบ่าวเขินก็คือโสดมานานถ้าเป็นสาวก็อย่างสาวเขินเอ้ยเออนะคะเมื่อกี้มีน้องๆนะคะในไลฟ์บอกว่าไอหยังคือเขี้ยวว่าวน้องบอกว่าอะไรอ่ะพี่ตาลเขี้ยวว่าวคืออะไรนะคะเนี่ยปากันสอบตกหมดละเออคนกรุงเทพเนทีฟเนี่ยบ่ได้อ่ะบ่ได้ล่ะค่ะเออเขี้ยวว่าวบางคนบอกว่าฟันผุเหรอพี่ตาลไม่ฟันผุเนี่ยคือยังมีฟันอยู่แล้วก็อาจจะแบบเออเป็นแบบว่าดำๆอยู่ข้างในเป็นแบบแมงกลิ่นฟันเอี้ยฟันเคี้ยวว่าวคือฟันหลอนเนี่ยปากันเล่นนะก็บ่ได้ละจัดรายการเออเขามีสาระปกติรู้ตอนชวนนิชามีสาระนะคะคุณจะมาชวนเล่นอะไรเออแบบนี้นะสนุกสนานกันนะขอบคุณมากๆเลยนะคะเพลงนี้บ่าวเคินเนาะคุณอาบุญศรีรัตนังนั่นเองนะคะอยากฟังเพลงยังขอมาผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะภาคไหนจัดให้ที่นี่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะจ๊ะอ่ะช่วงนี้มีงานเพลงใหม่จากพี่เสถียรทํามือค่ะคุณผู้ฟังกับคนใช่ที่ใกล้ฉันเออเดี๋ยวนี้เวลาเราเสิร์ชหาอะไรเราจะค้นหาอะไรเราก็จะบอกว่าเอ้ยคาเฟ่ใกล้ฉันร้านอาหารใกล้ฉันคลินิกใกล้ฉันอะไรต่างๆแต่นี้บางครั้งมันต้องเซิร์ชหาแล้วหรอคนใช่ใกล้ฉันสุดยอดเลยอะชื่อเพลงนี่แบบเทรนด์มากคนใช่ที่ใกล้ฉันนะคะงานจากพี่เสถียรทํามือจากสังกัดแกรมมี่โกค่ะคำร้องทำนองนิกเซเลปี้และเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยค่ะ

0: โอ้โหเป็นอีกหนึ่งงานเพลงที่น่าจะถูกใจนะคะคนที่กำลังมองหาใครสักคนเออมาฮีลใจอย่างนี้พูดแล้วก็เขินนะคะคนใช่ที่ใกล้เธอค่ะงานใหม่ล่าสุดจากพี่เสถียรทำมือนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ฟังแล้วมันรู้สึกโหมันโดนมากๆสามารถขอมาได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: ไปกันต่อเลยนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้จัดให้นะคะกับเพลงที่ฝากเข้ามาทาง SMS นะคะอยู่ในฮิตที่13นะคะกับใครคือคนที่ใช่ของเธองานจากน้องนันอนันต์แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยตี3ตี3นะคะบอสธีรพงศ์นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่12 2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 65
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: พลงที่เต็มไปด้วยความคิดถึงนะคะเพราะว่าคิดถึงงานจากเอ็กซ์อาสยามนั่นเองนะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากน้องหนูดีนะปทุมธานีโอ้อยากไปเที่ยวด้วยละสิเนี่ย
1: เพลินเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันนะคะกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้จัดเป็นงานของพิเศษให้แล้วกันนะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ขอบคุณมากๆเพลงติดค้างเยอะจริงๆขอโทษนะไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มองหา

0: แบกสนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ยเมทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: สามผลงานเพลงเก่าๆนะคะหลังจากที่มีคุณผู้ฟังประท้วงว่าเมื่อวานมีแต่เพลงวัยรุ่นฟังไม่รู้เรื่องนะคะวันนี้ก็เลยจัดให้เป็นเพลงเก่าๆจากสุรพลสมบัติเจริญนะคะสาวสวนแตงค่ะตามด้วยแม่ผ่องศรีนะคะฝากดินนะดินเจ้าเอ๋ยข้าเคยอยู่ใกล้มาก่อน ให้พี่รวยเสียก่อนจากเพลินพรมแดดด้วย3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสินกระบะพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะ
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pulsa.
0: เที่ยงคืน13นาทีค่ะอยู่กับเมธิชานะคะแล้วมีศิลปินสาวเข้ามาทักทายด้วยพี่หมวย Enjoy สวัสดีจ้ะนะคะทักทายทุกๆคนนะคะรักทุกคนเลย เออสโลแกนหนูอะไรนะเมื่อกี้ ตามใจคนจัดขัดใจคนขอ ไม่งอคนฟัง ล้อเล่นแหมจะไม่ง้อได้ยังไงล่ะขอมาเมื่อวานเปิดให้ต้อง3คนนะเออปกติเปิดได้แค่คนเดียวเองนะเวลาขอน่ะเอ้ยเชปันล่ะนะคะสวัสดีคุณสมบูรณ์ตายด้วยนะคะสวัสดีพี่มาดาค่ะสวัสดีพี่ช้าพี่ท่านพี่ช้าบอกว่าเพลงเพราะจังเลยลูกสาวอ้าถูกใจนะเห็นปันล่ะเออนะเปิดจอให้หน่อยสวัสดีด้วยนะคะพี่บักเน็ตนะแล้วก็มีพี่เอ็มเอ็มนะคะพี่เบรเบตนะน้องไบรท์มาแล้วค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะพี่สมโรจน์เหรอพี่สำโรจน์สวัสดีค่ะลูกพี่น้องเมย์ด้วยเป็นลูกพี่อ๋อได้ได้ได้สวัสดีพี่อานนท์นะคะสวัสดีน้องแชมป์โชคชัยศรีสวัสดีไปยังพี่ณัฐนภาพี่ชนิศรานะคะบอกว่าขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดหน่อยจากเพชรคทาวุฒินะจ๊ะเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะว่ามีคนเปิดไปหรือยังนะเอ้ยเปิดได้โอเคงั้นรอฟังด้วยนะสวัสดีพี่ชนาทิพย์ด้วยนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกๆคนค่ะสวัสดีไปยังร้านน้องปูขนมหวานเอ้ยวาเฟอร์ขนมหวานอะไรขนมวาเฟอร์นมสดอ๋อหนูโมไปรอจุฬาอ๋อฟอร์ฟันฟอร์ฟันสวัสดี

ดีค่ะบอกว่าตามใจคนจัดไม่ง้อผู้ฟังค่ะสวัสดีพี่หมูเอด้วยนะคะสวัสดีพี่เอกนะบอกว่าจากชัยพฤกษ์001จ้าสวัสดีค่ะวสีป้าพี่วันเอ้ยวันนี้เวรใครเนี่ยเริ่มไม่มั่นใจแล้วสวัสดีน้องหนูดีด้วยนะคะพี่ต้นน้ำมาแล้วนะจ้าสวัสดีไปยังเดี๋ยวนะบอกว่าสวัสดีครับพี่น้ำเอาไม่ทักทายพี่แล้วหรอเอาคุยกันเองแล้วหรอสวัสดีน้องแวนค่ะสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาดูผ่านทุกๆช่องทางเลยน้องเมย์อาจจะอ่านไม่ครบนะมีครูฝ่ายปกครองพี่โดโด้พี่โตโต้อะไรนั่นน่ะเยอะแยะมากมายที่เข้ามานะจ๊ะทักทายกันเนาะในช่วงนี้นะคะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LGM FM 95นะคะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้วันที่19น้องเมย์จะไปที่ประทุมธานีนะคะณตลาดอิงน้ำสามโคกค่ะก็จะมีพี่ลูกตาลไปด้วยนะกับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนกันยายน2569นะคะระหว่างนี้โทรศัพท์เข้ามาขอเพลงได้เลยนะในระหว่างที่พูดเนี่ย022481366นะคะลูกทุ่งมหานครนะคะมีการจัดกิจกรรมสุด Exclusive ค่ะ Food and Light จอดรถบ้านโดยสารรถกินค่ะนำแฟนรายการนะคะเป็นผู้โชคดีร่วมทริปอิ่มฟินไหว้พระทำบุญและเสพบรรยากาศสุดคลาสสิกครบจบในทริปเดียวเลยนะสำหรับทริปนี้นะคะก็จะมีการพากันไปตะลุยชิมร้านเด็ดร้านดังนะคะณตลาดอิงน้ำสามโคกอยู่ที่ชุมชนตลาดเก่าบางเตยนะคะที่จังหวัดปทุมธานีพร้อมกับเดินทางไปเสริมสิริมงคลนะคะสักการะกันหน่อยหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์นอกจากนี้นะคะก็ยังมีมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจาก2ศิลปินแกมมิโกด้วยกับแบมพิชญานินนะคะและ MM ปวีนะคะร่วมด้วยนักจัดรายการของเราด้วยนะก็มีผอ.วาสุและจัญญานะคะมีน้องเมธิชาแล้วก็มีพี่ลูกตาลชนทิชามีไป3คนนะโดยกิจกรรมนะคะจะจัดขึ้นในวันเสาร์นี้นะคะที่19กันยายน2569ตั้งแต่เวลา9โมงนะคะจนถึงประมาณบ่าย3โมงครึ่งประมาณนี้น่าจะจบที่วัดโบสถ์นะคะที่3โมงครึ่งใครที่เข้ามาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณเจ๊สีสามโคก็มาพบกันได้เลยนะคะร่วมสนุกนะคะก็มีการเล่นเกมเพื่อลุ้นทริปเที่ยวฟรีนี้นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95ค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะกับกาแฟเขาช่องเติมความหมายให้ทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองนะคะก็ใครที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมนะคะเข้ามาดูได้ที่แฟนเพจ LTM FM 95ด้วยนะจ๊ะก็ไปพิมพ์คอมเมนต์ร่วมสนุกกันได้นะคะสวัสดีพี่ปีชาพี่พีสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะจ๊ะอ่ะตอนนี้หนึ่งผลงานเพลงนะคะในช่วงรอสายค่ะหัวใจมักง่ายมีแนะนำเข้ามากับคนแรกที่เข้ามาดูในไลฟ์ค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: หนูเลยอย่างชอบเลยแม่ทันพิชาจะไปนอนแล้วหรอจ๊ะยังอยู่ไหมจ๊ะเนี่ยไหนลองพิมพ์มาสิให้เบอร์ทีมงานถูกหรือเปล่าโทรมาขอเพลงพอโทรกลับไปเอาไม่รับสายคืออะไรเปลี่ยนคนแล้วนะทั้งนั้นอ่ะโอ้ยโอ้ยคุณแม่หนูก็อุตส่าห์นะอุตส่าห์เลือกเพลงที่คุณแม่ขอนะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันแล้วก็นานๆทีเนาะก็แบบว่าจะให้สายคุณแม่เขาซะหน่อยอ่ะให้เวลารับไหมเปลี่ยนต้องเปลี่ยนคนแล้วล่ะถ้างั้นอ่ะเอ้ยคุณแม่ทันพิชาแม่เกลบอกพี่ยาย่าบอกอย่ารีบนอนสิคะไม่ทันละเข้าหน้าไมค์แล้วโอ้ยคุณแม่อ่ะหนึ่งสายหน้าไมค์ค่ะเปลี่ยนคนละสวัสดีค่ะ
2: ครับผม
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
2: เด็กชายอเนกครับผม
1: เด็กชายอเนกนะจ๊ะจากจังหวัด
2: นครราชสีมาครับ
1: นครราชสีมาแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหน
2: ตอนนี้อยู่ชลบุรีครับ
1: อยู่ชลบุรีกำลังจะไปไหน
2: กำลังจะไปสมุทรปราการครับผม
1: ไปสมุทรปราการไปส่งของเลย
2: ใช่ครับ
1: อืมแล้วอีกนานไหมกว่าจะถึง
2: ก็น่าจะประมาณสักชั่วโมงกว่าครับ
1: ชั่วโมงกว่าใครเป็นคนขับรถ
2: ผมขับเอง
1: โอเคงั้นขอเพลงมาเลย
2: จอดแล้วครับเรียบร้อย
1: จอดแล้วเนี่ยนะแน่นะ
2: ครับเรียบร้อยครับ
1: จอดยังไงทำไมไม่เปิดไฟติ๊กตอก
2: นี่เปิดแล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวฟังให้ดูฟังเสียงไหมฟังเสียงไหม
1: ไหน
2: มันได้ยินเสียงครับผม
1: โอเคคุยด้วยก็ได
2: ้จอดเรียบร้อย
1: โอเคแต่สบายดีนะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เนี่ยแม่ทันพิชาเขาบอกฟังอยู่ว่าเมื่อกี้เขาโทรทีมงานโทรไปแม่ไม่รับสายหนูน่ะเขาได้เปลี่ยนคนแล้ว
2: ผม

0: นี่ผมโทรติดครั้งแรกเลยนะ
1: จริงเหรอ
0: ใช่ครับ
1: แล้วปกติฟังบ่อยไหมจ๊ะ
0: ก็น่าจะประมาณ5ปีแล้วครับเนี่ย
1: โอ้5ปีแล้วแสดงว่าก่อนน้องเมย์มาทำปี
0: นึงโทรติดแต่ว่ามันยังไงนะ
1: โทรติดแต่ว่า
0: ก็ติดก็ว่างครับ
1: ก็ติดเฉยๆแต่ว่าไม่ได้สายหน้าใหม่สักทีนี่เพิ่งได้ครั้งแรก
0: ครับครั้งแรกครับครั้งแรก
1: อะไรโดนจิตโดนใจให้อยากจะคุยในช่วงนี้คะ
0: ก็คืออยากคุยมานานแล้วครับแต่มันไม่ติดสักทีครับ
1: หรอแล้วถ้าน้องเมย์พูดว่ามงแซะมงแซะแซะมงตามด้วย
0: ตะลุมตุ้มมง
1: อันเนี้ยคือสิ่งที่อยากทำใช่ไหม
0: ครับผม
1: เหมือนอะไรนะพี่โน้ตอุดมไงหาพวกเรากำลังสบายจงตบมือพัน
0: ครับครับ
1: เอออะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆแบบนั้นสักนิดนึงสักนิดนึงเอาเพลงเปิดตัวกับเขาด้วยไหมล่ะ
0: นะฮะ
1: นะเขาบอกว่าเวลาคนโทรมาครั้งแรกจะต้องมีเพลงเปิดตัวด้วย
0: หือ
1: เอออ
0: ยากฟังอย่างเดียว
1: อะไรนะคะ
0: ขอฟังอย่างเดียวได้ไหม
1: เอาเพลงเปิดตัวไม่เอาหรอ
0: ไม่เอาไม่เอา
1: แบบเนี้ยแบบเนี้ย
0: ยังไงฮะยังไง
1: ไม่เอา
0: เหรอไม
1: ่เอาอ๋อไม่เอาซะหน่อยเหรอ
0: ไม่เอาไม่เอา
1: โอ้ยนะอ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
0: ดอกกระเจียวบานครับผม
1: ดอกกระเจียวบาน
0: ครับผม
1: มอบให้ใครเป็นพิเศษไปจ้า
0: ทุกเสียงทุกสายครับผม
1: ทุกเสียงทุกสายนะไม่มีพิเศษเลยเหรอ
0: ไม่มีครับไม่มี
1: เฮ้ยทำไมถึงอยากฟังเพลงนี้อ่ะ
0: มาคนเดียวครับ
1: มาคนเดียวได้ๆเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะ
0: ครับผม
1: เดินทางปลอดภัยนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
0: ครับผมได้คุยด้วยเนี่ยไม่ได้คุยนานอยากคุยนานแล้วเนี่ย
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละค่ะช่วงนี้นะคะเรามาชวนอาบน้ำกันก่อนสำหรับใครที่ทำงานหนักกันมาในวันนี้ถ้าเราได้อาบน้ำสดชื่นสบายสบายกลิ่นหอมหอมเงี้ยนะเราก็จะทำให้เราแบบผ่อนคลายหลับสบายได้ด้วยนะกับสุขสกินสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนะคะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกเลยทั้งร่างกายล้างหน้าก็ได้สระผมก็ได้นะคะเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยค่ะรสกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะโปรโมชั่นพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีไปเลยนะคะครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาสุดพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งวันนี้ไม่เขียนเอาประมาณนี้นะคะถ้าใครที่อยากจะอาบน้ำอาบท่าหอมๆก็สุขสกินเลยนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลกับผลงานเพลงนี้น้องเอิ้นว่าครบอ้ายเอิ้นว่าคุยค่ะจากแอม

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือ

เทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: อ่ะมาถึงช่วงที่ต้องกอดตัวเองกันแล้วนะแม่ธรรมพิชาบอกว่าไม่นอนก็ไม่นอนนอนที่สองแล้วกันเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองให้ทีมงานโทรไปอีกสักรอบนึงดูซิว่าจะรับไหมหนูแบบโอ้ยอุตส่าห์โทรแบบเห็นแล้วว่าโทรมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ไม่ได้สายหน้าไมค์สักทีก็เลยคิดว่าเดี๋ยวครั้งนี้วันนี้จะให้แล้วนะแม่นะไม่รับสายหนูซะอย่างนั้นล่ะอ่ะมากอดตัวเองกันก่อนนะคะกางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆสองข้างนะจ๊ะส่องกระจกและยิ้มให้ตัวเองสวยๆหนึ่งทีนี่แหละนั่นแหละแบบนั้นเลยนะคะน่ารักมากๆมันคือการให้กำลังใจตัวเองถ้าเราไม่ให้กำลังใจแล้วจะรอใครให้ล่ะถามจริงใช่ปะล่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะมีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์เกี่ยวกับคลองนะคะน้ำคลองชมพูเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดพิษณุโลกค่ะเร่งอบพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะให้ไปยังศูนย์พักพิงวัดชมพูเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ถ้าใครได้ยินเสียงนี้นะคะให้รู้ไว้ว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะเอาชีวิตตัวเองรอดก่อนนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าตัวเองยังติดอยู่ในบ้านแล้วเกิดน้ำระดับน้ำมันขึ้นสูงเนี่ยการที่จะส่งอาหารส่งอะไรเข้าไปมันค่อนข้างยากลำบากคุณจะไม่มีข้าวกินซึ่งมันยากมากถ้าคุณไม่ได้มีการตุนอาหารที่มันจะอยู่ได้แบบเป็นสัปดาห์เป็นเดือนอะเราไม่รู้ไงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราอาจจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่องของการใช้หลอดพลาสติกเรื่องของการใช้แบบตัดไม้ทำลายป่าต่างๆอย่างเงี้ยเนาะเราอาจจะต้องปลูกต้นไม้มาทดแทนมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมว่าโลกใบนี้ของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะคะก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันเนาะกับเรื่องของระดับน้ำคลองชมพูนะคะที่บริเวณสะพานวังหมันนะคะได้เพิ่มสูงขึ้นตอนนี้อยู่ในระดับ6เมตรและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นต่อเนื่องด้วยนะซึ่งท้องถิ่นนะคะและผู้นำชุมชนเนี่ยต้องเพิ่มช่องทางการสื่อสารนะคะโดยประกาศผ่านหอกระจายข่าวให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่3บ้านชมพูและหมู่ที่5บ้านปลวกงามนะคะตำบลชมพูยกของขึ้นสูงเดี๋ยวนี้เลยนะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะดูแลตัวเองดีๆนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ฟังนะนะคะโอ้ช่วงนี้เข้ามาถึงช่วงสาระดีๆกับน้องเมธิชานะคะใครที่ชอบกินผลไม้บ่อยๆแล้วลองมาคิดดูซิว่าตอนนี้เรากินถูกวิธีกันหรือยังน้องเมคนหนึ่งอ่ะผิดวิธีแน่นอน พออ่านแล้วโอ้ยผิดมาตลอดเลยนะคะการกินผลไม้นะคะให้ได้ประโยชน์ที่สูงสุดควรกินในช่วงที่ท้องว่างนะคะก็คือการกินก่อนอาหารประมาณ 30-60 นาทีซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเคยได้ยินแบบสุภาษิตอะไรต่างๆใช่ไหมให้กินข้าวไม่กินหวานใช่ไหมเราก็เลยกินหวานตบท้ายเสมอคือเวลาที่เรากินอาหารไปเรียบร้อยรับประทานอาหารเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมากินผลไม้ที่หลังเสมอซึ่งจริงๆแล้วตามหลักที่ถูกต้องเนี่ยเราควรกินก่อนนะคะกินก่อนประมาณ 30-60 นาทีเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะดูดซึมวิตามินและแร่ธาตุได้ดีที่สุดในช่วงนั้นเพราะปกติเนี่ยเรากินผลไม้เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินแล้วก็ช่วยการลดปริมาณแบบการความหิวใช่ไหมถ้าเรากินผลไม้ไปก่อนใช่ไหมแล้วเราค่อยกินอาหารตามหลังเนี่ยมันจะทำให้เราอิ่มไวขึ้นพอเราอิ่มไวขึ้นเราก็จะมีอ้วนนั่นแหละนะก่อนหรือหลังออกกำลังกายก็ได้นะคะเหมาะกับการที่ผลไม้พลังงานสูงถ้าก่อนหรือหลังออกกำลังกายเนี่ยให้กินเป็นกล้วยแอปเปิ้ลนะคะเพราะว่าจะช่วยในการเติมพลังงานให้ร่างกายได้นำไปใช้อย่างรวดเร็วส่วนหลังมื้ออาหารเนี่ยไม่ใช่ว่ากินไม่ได้หากจะต้องกินหลังอาหารนะคะควรเว้นเวลาไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะคะเพื่อให้อาหารที่เรากินไปเยอะ

เยอะนั่นน่ะย่อยไปก่อนนะคะป้องกันการจุกเสียดแล้วก็แน่นท้องแล้วก็ท้องอืดด้วยข้อควรระวังนะคะตามหลักโภชนาการและงานวิจัยผลไม้รสเปรี้ยวมีกรดสูงอย่างเช่นส้มมะนาวสับปะรดเนี่ยไม่ควรกินในช่วงเวลาท้องว่างน้องเมย์ลองแล้วลองของแล้ววันนั้นที่นั่งกินปลาลิงปิงนั่นแหละ ไปยังไม่ทันพ้นอสมทเลยอาเจียนซะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะคะก็พวกอาหารที่มีกรดแบบนี้อย่า กินตอนท้องว่างนะเพราะว่ามันก็ลองนึกถึงแบบพวกกรดในกระเพาะอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราแบบกินเข้าไปเลยมันแสบท้องอยู่นะนะคะใครที่มีโรคประจำตัวนะคะก็ต้องดูดีๆด้วยนะว่าผลไม้ชนิดไหนกินได้กินไม่ได้นะคะมันมีผลไม้บางอย่างที่ช่วยในเรื่องของการคุมน้ำหนักบางอย่างมันก็ทำให้อ้วนได้เหมือนกันเนาะนะคะฝากเอาไว้ในช่วงของสาระดีๆค่ะวันนี้ไปกันต่อในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจน้องเมย์ยังขอสายหน้ามาอยู่นะจ๊ะ022481366นะคะตอนนี้สายยังว่างอยู่เด้อนะแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานแรนดอมนะคะว่าสายไหนจะได้เดี๋ยวดูที่ว่าแม่ทันวิชาจะได้หรือเปล่าวันเนี้ย กินก่อนนอนกินก่อนนอนไม่ได้นะอ่ะไปกันต่อเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนางงามตู้กระจกแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมที่ชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: กลับมาในชั่วโมงที่สองนะคะพร้อมกับหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะไปไหนมาคะ
3: ไม่ได้ไปไหนจ้านั่งรออยู่จ้า
0: ทีมงานโทรเป็นสิบสายเลยนะคะน่า
3: จริงป่ะ
0: จริง
3: จริงเหรอ
0: จริงสิ
3: แน่นะ
0: อ่าแน่สิ
3: หื
0: ม เอาไม่ต่อละ หนูจะร้องจนจบเพลงเลยเนี่ยโถสบายดีไหมจ้า
3: สบายดีพี่จ้า
0: เออแล้ววันที่19ไปกับเขาไม่ล่ะ
3: ไปไม่ได้19 20มีคอนเสิร์ตหลานจ้ะ
0: ว้ายคอนเสิร์ตหลาน
3: BNK BNK ทั้งสาว
0: พีคมากเลยนะคนหนึ่งเป็นลูกทุ่งนะอีกคนหนึ่งเป็นแบบเจป๊อป
3: ไม่แต่แม่น่ะแม่ส่งลูกสาวกลับบ้านไปแล้วลูกสาวกลับบ้านไปแล้ว
0: ส่งลูกสาวกลับบ้านแล้ว
3: ส่งหนูนี่แหละเป็นลูกสาวคนที่สองไอ้ใหญ่ยะ
0: สมัครเป็นลูกสาวอีกคนหนึ่งเนาะ
3: ได้ลูก
0: ได้เลยได้เลยแต่ไม่ได้ไปจริงๆหรอ
3: ไม่ไปสิบเก้ายี่สิบพอดีว่าทีแรกอะโทรถามลูกตาอยู่ว่าเอ๊ะคุยลูกตาอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดบอกแม่ตรงหน้าเนี่ยแม่ไปได้อยู่แต่ถ้าเกิดอันเนี้ยพอดีเขาคนข้างๆเนี่ยเขาซื้อตั๋วไว้แล้ว
0: แต่หนูก็จะบอกว่าถ้าบอกล่วงหน้าอ๋อหนูก็จะบอกว่าไม่มีบอกล่วงหน้าเพราะหนูก็รู้พ่อแม่นั่นแหละ
3: เหรอ
0: จริงหนูยังไม่รู้เลยว่ามันมีงาน
3: ก็ใช่เดี๋ยวสิถ้าเกิดบอกล่วงหน้าปุ๊บเนี่ย
0: ก็คงใช่ไหมล่ะก็คงไปแต่ว่าอันนี้คือไม่รู้จริงๆ
3: ไม่เป็นไรเราต้องเจอกันอีกนานไม่เป็นไรลูก
0: เฮ้ยเราต้องเจอกันอีกนานแต่ว่าจะบอกว่าทุกๆวันเราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะแม่
3: ถูกต้องลูก
0: แต่ว่าหนูอาจจะทำวันนี้ไม่ต้องดีที่สุดหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้กลัวไม่มีอะไรทำพูดเล่นนะจริงๆอ่ะงานวันที่19หนูก็รู้พ่อแม่นั่นแหละหนูยังตกใจอยู่เหมือนกันหนูเหรออย่างเงี้ย
3: ไม่ใช่แล้วก็มีลูกตาแล้วก็น้องเมย์แล้วก็หมออ๋อ
0: ใช่
3: ที่สามคนแล้วก็
0: ใช่
3: อะไรมันคืออะไร
0: ก็คือโปรดิวส์ของเราเขาก็นึกว่าผอ.บอกน้องเมย์แล้วส่วนผอ.ก็นึกว่าโปรดิวส์บอกน้องเมย์แล้วต่างคนต่างคิดว่าบอกแล้วนี่ถ้าไม่ได้พี่ยาย่าส่งมานี่ก็แย่เลยไม่รู้เรื่องเลย
3: นี่หลับแล้วคุณยาย่าหลับยังฟังอยู่นะจ๊ะ
0: ยังเขาบอกว่า
3: หลับนะจ๊ะคุณยาย่าฟังดิฉันก่อนนะ
0: พี่ยาย่าบอกไม่จ้ะจะอยู่เรื่อยๆจ้ะร้องต่อให้จบเพลงเลย
3: นะจ๊ะตีสอง
0: พี่ยาย่าเขาบอกไอ้จริงหรือจริงซี่อ่ะร้องให้จบเพลงเลย
3: แน่จับไม่ได้ลูกจับไม่ได้
0: พอเถอะนะนะคะอ่ะในที่กว่าจะติดหน้าไมค์กับเขาบ้างเนาะแม่เนาะ
3: อ๋อใต้เงาโศก
0: ใต้เงาโศกนะคะของ
3: ไ
0: ต้หวันใช่ไหม
3: ชอบ
0: ร้องยังไงนะแม
3: ่พี่คิดถึงเธอ
0: เชิด
3: ใจนี่จะขาด
0: ช้าช้
3: าอาณาได้แค่นี้
0: โอเคโอเคได้เลยเดี๋ยวหนูไม่เปิดให้นะคะแล้วเราจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ล่ะเนี่ย
3: ก็เมื่อไหร่ที่ก็ไป
0: ที่มีจัดงานโอเคเดี๋ยวบอกพอจัดทุกวันเลยจะให้แม่มาทุกวัน
3: ได้
0: อ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องไม่หน่อยจ้า
3: ได้ลูก
0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เดี๋ยวลูกอธิราทอดไม่ต้องยาขนาดนั้น
0: อ๋อเหรอน้ำพริก
3: เผา
0: พันท้าย
3: พันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: คำไหนคำนั้น
0: โอเค
3: ขอบคุณนะลูก
0: ได้ค่ะขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะแม
3: ่สวัสดี
0: ครับเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่านักจัดรายการเป็นยังไงแฟนรายการก็ไม่พ้นกันเท่าไหร่หรอกโอ้ยล้อเล่นนะเพราะว่าจริงๆอ่ะเพลงลูกทุ่งมันมีเสน่ห์แล้วแฟนรายการของเราก็เช่นกันเพราะว่าแฟนรายการของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีความสัมพันธ์ฉันครอบครัวกันเยอะนะมันแตกต่างจาก ภาคอื่นๆในวงการบันเทิงใช่ไหมเวลาเราเห็นนักข่าวแล้วอาจจะแบบไม่ได้ใกล้ชิดขนาดนี้เหมือนน้องเมย์อย่างเงี้ยน้องเมย์จัดรายการข่าวน้องเมย์ก็รู้สึกแบบโอ๊ยมันเข้าถึงยากใช่ป่ะแต่พอเราอยู่กับเพลงลูกทุ่งอ่ะมันโจ๊กไงมันปองชึ่งอ่ะเอออยู่หน้าห้างเนี่ยมันก็ได้โยกได้เยกได้อะไรอย่างงี้เจอหน้ากันก็โอ๊ยซอยซอยพี่น้องฟังซอยอย่างงี้ผลงานเพลงวันนี้นะคะที่แม่แนะนำมาค่ะใต้เงาโศกนะคะจากไพรวันลูกเพชรแล้วก็ตามมาด้วยโอ้โหเรียกว่ายกขบวนผลงานเพลงเก่าๆมาเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจัดให้ในช่วงนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะจ๊ะกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ

0: ผลงานเพลงเล่าบอกเคยนะคะก็คือเล่าเนี่ยมันไม่เคยทําให้เจ็บช้ำไม่เคยทําให้เสียใจไม่เคยทำอะไรแต่มันก็ทําให้ขาดสติได้เหมือนกันนะผลงานเพลงนี้นะคะเล่าบอกเคยจากม่อนวรวิทย์นะคะสังกัดจอห์นนี่มิวสิกค่ะคําร้องทํานองโดยอาจารย์กี้พงศักดิ์เรียบเรียงโดยอาจารย์น้ําวายล้อมเดชนะคะใครที่ฟังผลงานเพลงนี้แล้วมันชึกมันจึกมันตรงใจนะคะนะก็สามารถแนะนําเข้ามาได้ที่4689400ผ่าน SMS นะคะแล้วก็จะบอกว่าเล่าบอกเคยเนี่ยจริงๆเป็นผลงานเพลงที่เจ็บเจ็บจุกจุกช้ำช้ำเหมาะกับคนอกหักมากๆด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวในช่วงจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจากนี้ไปอกหักไปอีกสักนิดนึงเนาะอ่านเกมไม่ขาดนะคะขอมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงและแม่ๆจ๋าจากน้องเพชรคทาวุฒินะจบซะเนาะจากพี่นุชวิลาวันนะคะสองผลงานเพลงในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: 9บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชา
1: จบรายการค่ะล้อเล่น มานะคะมาอัปเดตราคายางกันดีกว่าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต82บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่81บาท60สตางค์ค่ะยางลูกขูดนะคะ87บาท10สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย72บาท50สตางค์และน้ำยาง79บาทขออภัย79บาทนะบอกว่าในฝันนั้นมันแน่เลยครับอะไรนะแล้วก็มีคนบอกว่าขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดด้วยนะน้องเมย์เปิดแล้วนะจ๊ะพี่สมบูรณ์ตายบอกว่าขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านครับนะคะแล้วก็อย่าลืมนะวันที่19เรามีนัดที่ปทุมนะจ๊ะถ้าใครสามารถมาได้ก็มาเจอกันได้นะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายออกเองเด้อ ไม่ได้ร่วมกิจกรรมมาเองก็ได้ใช่ป่ะนะตลาดอิงน้ำสามโคกนะคะแต่ถ้าใครอยากจะมาร่วมกิจกรรมลุ้นทริปนะก็แบบไปเที่ยวฟรีอย่างเงี้ยนะคะก็เข้าไปเลยที่แฟนเพจ LTM FM 95นะคะมาที่ตลาดอิงน้ำสามโคกจังหวัดปทุมธานีวันที่19นะส่วนวันที่21นะคะน้องเมย์มีแถลงข่าวละครนะคะฝากมาดูด้วยกับนิรันดร นะคะที่พารากอนตั้งแต่บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นนะคะเผื่อใครอยากจะมาเจอกันนะจ๊ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้หมดเวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนค่ะทิ้งท้ายไว้กับผลงานเพลงเก่าๆจากธานินทร์อินทราเทพข้าฉันแล้วเธอจะรู้สึกนี่ไงล่ะ ไปแล้วแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้า
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: สนับสนุนโดย Palsa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Palsa
1: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่งพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี 2 ถึงตี 5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจัดไปทั้ง4เพลงครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงทุ่งนางคอยของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็สัญญาบ้านทุ่งน้องวิรดาวงเทวันนะครับแล้วก็มนรักทุ่งนะครับดุงแอลยอดรักสลักใจแล้วก็เพลินพรมแดนนะครับจากบทเพลงชมทุ่งนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับ LTMFM 95นะครับสวัสดีครับไปถึงพี่พายับน้องแบมสวัสดีค่ะพี่บางปลาพี่หนูวันนะฮะพี่วิศวัตรหนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับทักทายด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทาง SMS ครับ4689400ครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เพชรน้องปอพี่นุชพี่มุกครับดูแลสุขภาพด้วยนะคะอยากเป็นคุณอาแล้วค่ะนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ส่ง SMS มาให้นะคะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับหลังจากเพลงนี้ครับเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันต่อนะฮะ02-248-1366นะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ชุลแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับจัดไปอีกสักหนึ่งบทเพลงครับเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันนะครับผม
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: แก้บนกันบ้างนะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับจัดไปบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะแก้บนแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นจากคุณน้องพิมดานะครับดีเจพิมดาของเรานั่นเองนะฮะจัดไปตอนนี้ครับไม่รู้ว่าสายหน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วเนาะน้องเมย์ครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับคุณ
3: สวัสดีจ้า
2: คุณป้าติ้วเนาะ
3: ป้าติ้วจ้า
2: ป้าติ้วโทรศัพท์มาจากแถวไหนฮะ
3: จากนครศรีธรรมราชลูก
2: จากนครศรีธรรมราชทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ยังไม่หลับไม่นอน
3: ป้าตื่นแล้วเตรียมปกติทีที่ป้าก็ออกเดินออกกำลังกาย
2: ดีมากๆเลยนะครับก็ต้องออกกำลังกายเนาะร่างกายจะได้แข็งแรงครับอยากฟังเพลงอะไรครับวันนี
3: ้ขอเพลงแม่พึ่งอีกเพลงได้ไหมลูก
2: เพลงอะไรครับของแม่พึ่งครับ
3: ลูกของพึ่งอ่ะ
2: แล้วของพึ่งนะครับเอางี้เดี๋ยวถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้แต่ว่าตะกี้นี้คุยกับทางน้องเมย์หลังไมค์ขอเพลงอะไรนะ
3: กับเท้ายาโมลูก
2: กับเท้ายาโมของนักสุนารีนะครับ
3: จ้าง
2: ั้นเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเพลงแม่พึ่งเดี๋ยวผมถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจัดให้นะ
3: จ้า
2: ขอบพระคุณมากๆครับผมป้าเต้วรักษาสุขภาพนะครับ
3: รักษาสุขภาพด้วยนะลูกเป็ด
2: ขอบพระคุณมากๆครับป้าเต้วครับสวัสดีครับ
3: จ้าสวัสดีจ้า
2: ครับผมนะครับอ่ะจัดไปนะครับเหมือนที่ผมบอกไปนะฮะว่าผมก็เข้าใจแหละนะครับว่าบางทีแบบอีกสักประมาณ10วิเราอาจจะอยากจะฟังเพลงอื่นนะครับแต่ว่าบางทีเราไปบอกน้องหลังไมค์แล้วนะครับน้องๆเขาจัดเพลงให้นะครับก็อยากจะให้เป็นเพลงนั้นแล้วกันนะครับผมอ่ะจัดไปครับในช่วงของสายชิวๆใจจัดไปครับกราบเท้าย่าโมครับ

นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

สองเพลงครับท้ายชั่วโมงฮะจบไปครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคิดถึงจากอารังร็อกเกสตราแล้วก็เพื่อเธอนะครับจากวงหินเหล็กไฟครับก่อนหน้านี้ครับมีคิดถึงพี่หน่อยครับจากคุณพี่เอกราชสุวรรณภูมิขอโทษที่คิดถึงครับพี่ก๊อตจักรพันธ์คิดถึงเธอนะฮะจากพี่แสนนากานะครับทักทายครับทุกท่านครับที่ส่งข้อความกันมานะฮะพี่วันวิสานะครับพี่สังสุราชนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงช่างแจ็คเทวาทักทายครับพี่รัตนานะฮะพี่อรวรรณนะครับโอ้ยไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยพี่ตั้งแต่สมัยตอนนั้นนะตอนนั้นตอนที่95แบบไปเช็คออสเตรียฮังการีใช่ไหมครับนะไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยนะครับคิดถึงครับพี่สบายดีนะนะครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่วิชัยพี่สุธีรานะครับทักทายครับผมที่กำลังส่งข้อความกันมาครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเพื่อชีวิตนะครับผมก็มีเรื่องของสุกายะยานุไคลเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือขับรถทางไกลให้สุกายะยานุไคลเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรนะครับแพทย์แผนไทยด้วยนะครับสุกายะยานุไคลเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียงแค่999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะครับโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสนุกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์นะครับรอรับสายอยู่หลังไมค์นะฮะ02-248-1-3-6 นะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับจัดไปอีกหนึ่งบทเพลงครับคิดถึงครับจากพี่ปูพงศ์ศรีกัมพีครับชั่วโมงหน้าเจนครับ

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาส

0: ทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากโอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สิครับ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: กลับมานะครับผมในช่วงชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายครับทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่จุ๊บแจงนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สว่างครับสวัสดีพี่วันวิสาพี่สังสุราษฎร์นะฮะแล้วก็สวัสดีครับช่างแจ็คเทวานะครับนี่แล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่น้องณัฐพงศ์นะครับสวัสดีครับผมพี่อรวรรณสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานมากเขาบอกเลยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงครับไปรับสายหน้าใหม่กันต่อครับ1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมฮะรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องเพชร
2: สวัสดีครับผมพี่ปากบุ้งนะ
3: ใช่แล้วค่ะ
2: โทรศัพท์มาจากมีนบุรีเหมือนเดิมนะครับ
3: ใช่ค่ะวันนี้เสียงสดใสเลยนะ
2: สดใสสิฮะ สบายสบายนะครับผมแล้ววันนี้พี่ปากบุ้งทำอะไรอยู่ครับยังไม่หลับไม่นอน
3: โอ้พี่ปากบุ้งเราฟังน้องเพชรนะนู้นเนี่ยถึงตีห้าเลย
2: โอ้ขอบคุณครับ
3: ใช่ค่ะฟังตลอดเลย
2: ก็คือรับฟัง FM95 มานานแล้วเน
3: า
2: ะ
3: ใช่แล้วค่ะฟังตั้งแต่22-23ปีแล้วค่ะน้องเพชร
2: ขอบคุณมากๆเลยนะครับผม
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แล้วพี่ปอบุ้งวันนี้ครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
3: ของสิทธิพรสุนทรพจน์เนาะเขาแบนแฟนทิ้งอะค่ะน้องเพชรไม่ได้ฟังนานแล้วคิดถึง
2: กระเป๋าแบนแฟนทิ้งครับจากคุณสิทธิพรใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: อ่ะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: มอบให้กับคุณพี่เตือนแล้วก็คุณพี่วิบูลอยู่หมู่บ้านพี่บุญชาติค่ะตอน17นะคะ
2: ได้ครับ
3: แล้วก็คุณสมชายที่ทำงานเขตหนองจอกวินเขตหนองจอกนะคะ
2: ได้ครับ
3: อ่ะค่ะขอบคุณค่ะน้องเพชร
2: เดี๋ยวจัดให้นะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงครับไม่ผมอยากจะถามพี่นิดนึงว่าเพลงกระเป๋าแบนแฟนทิ้งเนี่ยต้นฉบับเป็นของพี่สิทธิพรหรือว่าพี่เอกราชนะ
3: สิทธิพรไม่ใช่เหรอคะน้องเพชร
2: แต่ว่าถ้าผมจำได้นะเป็นของพี่เอกราชสุวรรณภูม
3: ิใช่ใช
2: ่ไหมใช่ไหม
3: พูดกับน้องหลังไมค์อยู่เลย
2: ใช่ไหมใช่ไหม
3: น้องหลังไมค์ไม่เห็นแย่งหนูเยอะแย่งพี่บักบุ้งเลย
2: อ๋อแหละครับเนี่ยผมก็พยายามเสิร์ชหาอยู่ว่าคุณพี่สิทธิพรเนี่ยเพลงกระเป๋าใบแฟนทิ้งผมหาไม่เจอเลยแต่ว่าหาของพี่เอกราชเจอ
3: ได้ค่ะ
2: ได้เนาะ
3: ไม่เป็นไรได้ค่ะ
2: ได้ครับผม
3: เหมือนกัน
2: ได้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับขอสโลแกนหน่อยครับจำได้ไหม
3: เดี๋ยวสักปุ๊บนึงค่ะน้องเพชรพรุ่งนี้ขอเพลงส้มตำพี่ผักบุ้งด้วยนะของคุณพี่พึ่งอ่ะ
2: ของคุณแม่พึ่งเนาะ
3: ใช
2: ่ได้ครับเดี๋ยวผมบอกน้องให้ได้เลยครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: เดี๋ยวพี่ปอบุ้งอย่าลืมครับตอนนี้สโลแกนจำได้ไหมสโลแกนของเรา
3: จำไม่ได้ครับสั้นก็จำไม่ได้บุ้งไม่ได้จำ
2: โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: ได้ค่ะได
2: ้น้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: หนักเครื่องอร่อย
3: หนักเครื่องอร่อย
2: คำไหนคำนั้น
3: คำไหนคำนั้น
2: ครับผมพี่ปอบุ้งขอบพระคุณมากๆครับพี่เดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
3: ขอบคุณค่ะน้องเพชร
2: ขอบคุณครับ
3: สุขภาพด้วยนะคะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมนะครับขอเพลงกระเป๋าแบนแฟนทิ้งจากพี่เอกราชสุวรรณภูมินะครับจัดไปทั้ง4เพลงฮะอ่ะจัดให้เลยครับวันนี้ครับ

0: คิดสิมา
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: กลับมานะฮะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตนะครับสี่เพลงจบไปมีคาราบอลแบนด์แฟนทิ้งนะครับจากพี่เอกราชสุวรรณภูมิแล้วก็ยาใจคนจนนะครับพี่ไม้พี่รงพรครับห้องนอนคนจนนะฮะพี่จ่อยไม้ทองคำนะครับพี่ไม่มีแฟนครับลุงแอลยอดรักสลักใจนะครับทั้ง4เพลงครับจัดให้เลยฮะทักทายครับไปถึงพี่พินโยแล้วก็สวัสดีครับพี่อรวรรณบอกว่าจัดเพลงสุดยอดมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่ว่านั่นแหละผมกับน้องๆทีมงานนะครับก็ช่วยๆกันเลือกๆเพลงกันมานะครับว่าเอาเพลงอะไรที่แบบเหมาะกับเพลง

0: ไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่โอเว่นนะครับพี่อาทิตย์ครับจากเชียงใหม่นะฮะสวัสดีครับพี่สว่างครับพี่สังสุราษฎร์สวัสดีฮะแล้วก็พี่วันวิสาทักทายนะครับนี่ทุกท่านเลยครับพี่รัตนาด้วยนะฮะขอบคุณมากๆครับที่ขอเพลงกันมานะครับพี่พินโยด้วยนะครับตอนนี้ครับจัดไป4เพลงเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าเพลงอะไรนะขอดูสิวันนี้ในช่วงของจอกคิวพิดของเรานะครับบทเพลงขึ้นฮอดผาแดงจากพี่จินฮะพี่จินตลาพุนลาบสังกัด Cat Nine Studio นะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์ทิพย์ประดินทองศิลป์เรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะครับอาจารย์สวัสดิ์นะเดี๋ยวว่าไปเรียบเรียงแทบทุกเพลงในวงการเลยนะเอาจริงนะอาจารย์สวัสดิ์นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมนี่เลยฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนเบอร์โอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านสองครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานขอขอบคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158สวัสดีครับพี่น้องชาว Facebook Live นะครับ LTMFM 95นะฮะพี่สุฮอกกี้บูมครับพี่มงคลครับพี่จุ๊บแจงพี่สุชาดาพี่สาวขามพี่เอกศิลป์นะฮะพี่อรวรรณบอกว่าจัดเพลงสุดยอดมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับก็เป็นเพลงที่นั่นแหละฮะคุณผู้ฟังก็ขอกันมาทั้งหลังไมค์ทั้ง SMS นะครับพี่อาทิตย์นะครับสวัสดีครับจากเชียงใหม่พี่สว่างพี่วันวิสานะครับสวัสดีครับพี่สังสุราด้วยนะฮะทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่มงคลครับเปิดเขียงครับผมนี่พี่สุฮอกเกนบูมมาแล้วนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของออลไลฮิตฮิตสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะหาน้องเมย์02-248-1366นะครับช่วงนี้เราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับจัดไปครับชั่วโมงหน้าเจนครับ

0: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในช่วงชั่วโมงที่3นะครับกราบสวัสดีครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้ครับเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ4เพลงจบไปเมื่อกี้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจะอี้จะอั้นนะครับจากอ้ายเตวิทใช่มั้ยฮะแล้วก็จะไปนะครับจากน้องเก๋วันทการนะครับแล้วก็จรัญมโนเพชรนะครับคุณลุงจรัญนะครับบ้านบนดอยแล้วก็คิดถึงบ้านครับวงไม้เมือง4เพลงกำเมืองนะครับจัดให้เลยฮะนะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่แบบสบายๆชิลๆแล้วกันนะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วยนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อแต่ว่าก่อนที่จะเราจะไปฟังเพลงมาทักทายกันหน่อยนะฮะสวัสดีไปถึงน้องมังกรนะฮะสวัสดีพี่รัตยานะครับแล้วก็ทักทายครับพี่จุ๊บแจงพี่ดวงใจในกาชิมานะครับบอกว่าคิดถึงจังเลยไม่ได้เข้ามาฟังหลายวันพอดีไม่ได้ฝนตกหนักมากสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเข้าใจเลยนะครับที่กรุงเทพก็ตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าพายุถล่มเหมือนกันฝนก็หนักมากๆเลยนะฮะก็อาจจะเป็นสมมติว่าถ้ามองในแง่ดีใช่ไหมก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่กำลังปรับเปลี่ยนฤดูกาลนะครับก็ขอให้อย่าลืมนะครับทุกท่านนะครับก็อย่าลืมพกร่มแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับจัดไปตอนนี้ครับในช่วงของเพลงสตอรี่จบไปอีก2เพลงนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสบายๆกันต่อนะครับสวัสดีพี่นฤมลจากทรงคล้านะครับสวัสดีครับผมนี่พี่ผู้ใหญ่วันครับพี่น้องมังกรพี่บุญเรียนนะครับพี่บนเทาน้องแชมป์นะครับสวัสดีครับผมพี่วิสารนะฮะทักทายครับพี่ชินรพงศ์นะครับบอกว่ามาทำงานแล้วนะครับสวัสดีพี่อรวรรณด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้ยพี่อรวรรณนี่หลับเช้าจังเลยยังไม่หลับไม่นอนนะฮะขอบพระคุณมากๆครับพี่สังสุราชนะครับทักทายครับพี่ดวงใจนะครับผมพี่บุญเรียนพี่สมบัตินะครับตอนนี้ปะฟังเพลงกันต่อครับอีกสัก 3-4 เพลงครับเป็นเพลงแนวสบายๆจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะครับผม

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟขาวช่องเต็มความหมายในทุกคนของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับสวัสดีนะครับพี่ตรงพี่มีนนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงคุณยายพอเพียงนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงน้องมังกรพี่เยเฮอร์ครับพี่หนูริงแล้วก็สวัสดีไปถึงลุงต้อยพี่อรวรรณนะครับโอ้ยบอกว่าจัดเพลงเลิฟเลยนะครับอู้ยังไม่หลับยังไม่นอนสุดยอดมากๆเลยนะฮะตอนนี้เวลาก็จะตีห้าอยู่แล้วนะครับแม่ก็ถือว่าเป็นคนที่นอนเช้าเหมือนกันแน่ๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเป็นแวมไพร์เหมือนกันนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่โจ้พัทรพลนครพนมฟ้ารัวเลยนะฮะฟ้ารั่วหรือเปล่านะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณพี่เคและทีมีไรไหมนะฮะไม่มีครับไม่มีเคและทีมีไรไหมไม่มีฮะไม่มีฮะเปิดเพลงธรรมดานะครับผมแล้วก็คุณยายจ๋านะครับแฟนคลับเพชรกทาวุฒิแกรมมี่โกนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่บันทิตานะครับทักทายครับแล้วก็พี่ใครนะหัดสดินใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมทักทายครับพี่นันทาด้วยนะฮะทักทายนะครับผมพี่เยเฮอร์ครับคุณยายพอเพียงทักทายครับพี่พิทวัตรด้วยครับในชั่วโมงที่3ครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับผม
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงจากเพื่อนบ้าน
1: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

นับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: เย็นนี้ปอตองกินปิ้งย่างกันดีมั้ย
1: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิมฮะ022481366นะครับน้องเมย์รอรับสายอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับอ่ะจัดไปนะฮะกับอีกหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตนะครับตามคำขอเลยนะครับอ่านเกมไม่ขาดจากคุณเพชรคทาวุฒิสำหรับวันนี้รักแม่พึ่งผู้บริจาครัก FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะครับผมเป็นผู้พวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: ขณะนี้เวลา5:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ที่บนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-113-990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

วัสดีค่ะ 5:13 น.กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LPM FM95 กับเช้าวันนี้วันศุกร์นะคะ18 กันยายน 2569นะคะมีข่าวมีเพลงมาฝากกันเหมือนเดิมนะคะในช่วงตี 5-7 โมงเช้าซุปเปอร์สเตชันนะคะเป็นเช้าวันที่โอ้โหบรรยากาศชุ่มฉ่ำมากในหลายจังหวัดเลยนะคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะบางจังหวัดก็ท่วมเลยนะบางจังหวัดก็เตรียมรับมือวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่

ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะวันนี้67จังหวัดค่ะที่ฝนจะตกหนักแล้วก็ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะคะไปจนถึง20กันยายนเลยนะคะสำหรับในส่วนของประเทศไทยที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะก็จะมีผลกระทบในภาคเหนืออีสานนะก่อนหน้านี้นะคะหลังจากนั้นก็ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะคะช่วงนี้ก็คงจะต้องเตรียมวิทย์น้ำเหรอก็ไม่อยากจะพูดแบบนั้นเนาะแต่ว่าทุกปีนะคะบางพื้นที่เนี่ยมันเหนือเกินควบคุมจริงๆนะคะเพราะว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะคะแล้วก็ยังจะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลทั้งอันดามันและอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นนะคะก็เลยทำให้วันนี้ชุ่มฉ่ำทั่วไทยนะคะประมาณ67จังหวัดค่ะใครจะไปทะเลก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศให้ดีนะคะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรที่ไหนมีฝนตกคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรนะคะเพื่อความปลอดภัยอันนี้บอกไว้ก่อนสำหรับวันนี้วันที่18นะคะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเอาหนักๆเลยวันนี้นะคะระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานีวันนี้ที่หนักมากนะคะเอาหนักธรรมดาภาคเหนือก็แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอีสานนี่เกือบทุกจังหวัดนะคะภาคกลางก็เกือบทุกจังหวัดเหมือนกันรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกก็ทุกจังหวัดนะคะภาคใต้ก็ตั้งแต่เพชรบุรีลงมาเลยนั่นแหละนะคะจะมีฝนตกวันนี้ส่วนแม่ฮ่องสอนนะคะนี้เพิ่มเติมจากปภ.เมื่อวานนี้มีการส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนที่แม่ลาน้อยแม่เสรียงแล้วก็ศบเมยนะคะ3อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มก็เป็นการแจ้งเตือนนะใครที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำลาดเชิงเขายกของขึ้นสู่ที่สูงโดยด่วนตั้งแต่เมื่อคืนนะคะรถก็ย้ายให้ปลอดภัยเพราะว่าจะมีฝนตกสะสมในพื้นที่3อำเภอนะรวมถึงฝนจะยิ่งตกต่อเนื่องนะคะสำหรับย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่สะเรียงและอำเภอตบเมยนะคะขอให้เก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญนะเรื่องของไฟฟ้าด้วยนะคะขอให้ดูแลกลุ่มเปราะบางก็เป็นการเตือนเมื่อคืนนะคะสำหรับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งผ่านมือถือนะคะแจ้งเตือนแล้วก็ใครที่ประสบเหตุก็สามารถขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ของปภ.รับแจ้งเหตุ1784เติมเพื่อนที่ไลน์ ID นะคะ @1784ddpm อันนี้จด ID ไลน์นี้ไว้เลยนะคะมันจะมีประโยชน์กับท่านมากค่ะหรือว่าโทรสายด่วนนิรภัยของปภ.ตลอด24ชั่วโมงนะคะ1784ก็เราจะเข้าสู่ช่วงมรสุมอีกแล้วเนาะทุกปีตั้งแต่รู้จริงๆเมื่อปีที่แล้วก็ประมาณตุลาเนาะว่าปีนี้มาเร็วนะคะนี่คือกลางๆกันยายนก็เริ่มมีการเตือนสำหรับในส่วนของพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านกับพื้นที่ลุ่มกันแล้วนะคะสำหรับในประเทศไทยบ้านเราวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะ022481366ค่ะสายใครจะโทรเข้ามาคุยด้วยนะคะ022481366ค่ะลองโทรมาหลังไมค์นะคะ

เฮโร่รุ่งก็จะเข้ามาด้วยนะคะเคาะแล้วไทยช่วยไทยพลัสนะคะต่ออีก2เดือนก็สรุปแล้วไม่เว้นนะคะหลายคนบอกโอ้ยเดือนหน้าเว้น1เดือนแล้วจะไปพฤศจิกาเลยไม่เว้นค่ะต่อให้เลยตุลาและพฤศจิกาแล้วธันวาค่อยว่ากันนะคะเมื่อวานนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติธรรมประภาสก็บอกว่าหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามกฎหมายพ.ร.ก.เงินกู้400,000 ล้านนะคะก็มีมติเห็นชอบให้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยออกไปอีก2เดือนจากเดิมจะสิ้นสุดวันที่30นี้แล้วนะคะก็จะต่อให้ตุลากับพฤศจิกาก็ยังคงรูปแบบเงื่อนไขในการร่วมจ่าย60-40เหมือนเดิมเป๊ะเลยนะคะวันอังคารที่จะถึงก็คือ22กันยายนนี้กระทรวงการคลังจะเข้าสู่ครม.ให้แล้วก็จะใช้งบที่มีอยู่นะนี่ก็ชัดเจนแล้วโอ้โหได้เฮเลยนะคะอีก2เดือนตามกฎหมายพ.ร.ก.เงินกู้400,000 ล้านเนี่ยทางที่ประชุมคณะกรรมการกันกรองเขาพิจารณาแล้วก็มีมติเห็นชอบซึ่งเสนอโดยกระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อยนะคะเมื่อวานที่ประชุมกันก็มีเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะพิจารณาโครงการนี้เลยโดยเฉพาะเลยว่าเราไงดีต้องต่อไหมนะไม่ต่อโอ้โหชาวบ้านทวงยิกๆเลยนะคะคือมันซื้อง่ายจ่ายคล่องดีมากเลยนะคะไปกินก๋วยจั๊บเมื่อวานชามละ50สองชาม2คนใช่ไหมแล้วก็จ่ายแค่40 บาทอย่างเงี้ยมันรู้สึกเอาจริงๆนะเราเองก็รู้สึกเริ่มติดละวิถ้ามีโครงการนี้ไปตลอดอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นไปไม่ได้นะคะเอาเท่าที่ได้ชาวบ้านชอบนะคะสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทยเงื่อนไขรัฐบาลร่วมจ่าย 60% เราจ่ายเอง 40% ก็สนุกสนานกันมากนะคะเนี่ยก็เริ่มหมดกันแล้วใช่ไหมคะเดือนนี้พอเดี๋ยวช่วงปลายเดือนก็เงียบนะคะเพราะฉะนั้นชัดเจนแล้วนะคะรัฐบาลต่อให้2เดือนค่ะตุลาพฤศจิกาปลายปีธันวาค่อยว่ากันไม่รู้จะมีอะไรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอไปอีกสักระยะหนึ่งก็น่าจะมีนะเดี๋ยวใกล้ๆปลายปีนะคะคณะกรรมการของการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้เขาบอกว่ามีการตรวจสอบรายละเอียดของโครงการอย่างรอบคอบแล้วก็พบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และตรงตามวัตถุประสงค์ของพ.ร.ก.กู้เงินทุกประการโดยที่ประชุมเห็นชอบให้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพัสออกไปจากเดิมที่โครงการเฟสแรกจะสิ้นสุดในสิ้นเดือนนี้นะคะแล้วแหล่งเงินมาจากไหนก็มาจากกรอบวงเงินเยียวยา200,000 ล้านจากพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนั่นแหละค่ะซึ่งคาดว่าจะมีวงเงินเพียงพอสำหรับการขยายมาตรการ2เดือนนี้ซึ่งเมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการบอกว่าไม่ได้โยกงบจากส่วน200,000 ล้านหลังนะคะสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานแต่อย่างใดค่ะก็ยังใช้งบเดิมอยู่นะคะส่วนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อรัฐบาลมีการต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพัสให้กับประชาชนทั่วไปก็ต้องมีการเติมเงินให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรเหมือนกันก็จะยึดตามจำนวนผู้ลงทะเบียนผ่านคุณสมบัติก็ได้รับสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมแล้วก็1พฤศจิกายนเหมือนกันนะคะคนละ 1,000 บาทโอ้โหชื่นใจนะคะก็ต่ออายุไปอีก2เดือนนะคะในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบปี69นี้นะคะขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาผลการทบทวนสิทธิ์สำหรับคนที่ไม่การคัดเลือกนะเคยโทรมาในรายการเราหลายต่อหลายคนนะคะก็บางคนก็บอกโอ้ยยืนยันว่าลงทะเบียนแล้ว
แล้วทำไมถึงไม่ผ่านก็เดี๋ยวเขาจะประกาศผลในวันที่30กันยายนนี้นะคะยืนยันว่าคนที่ไม่ผ่านการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้จะได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสแทนนะคะตอนนี้ในไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมีคนได้รับสิทธิ์อยู่26ล้านคนมียอดการจับจ่ายตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง16กันยายนรวมมูลค่าแล้ว 159,000 ล้านนี่คือเงินที่คนไทยจับจ่ายกันอยู่นะคะตั้งแต่1มิถุนายนรวมแล้ว 159,000 ล้านแล้วนะคะเงินหมุนเวียนอยู่ก็จะแบ่งเป็นภาครัฐร่วมจ่ายสะสมไป 88,000 ล้านประชาชนร่วมจ่าย 65,000 ล้านขณะที่กลุ่มผู้ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีอยู่ 9,500,000 คนแล้วก็ยังจะมีระหว่างขั้นตอนการขอทบทวนอีกประมาณ5ล้านคนนะสำหรับคนกลุ่มนี้เดี๋ยวก็จะประกาศวันที่30นี้นะคะว่าใครจะผ่านจะยังไงนะคะเพราะว่ายังมีเรื่องของอุทธรณ์กันก่อนหน้านั้นด้วยนะคะนี่ก็ข่าวดีเนาะใครช่วยไทยพลัสก็ต่อไปอีกให้2เดือนชัดเจนแล้วนะคะก็น่าจะพอถูไถกันไปได้ไหมได้นะคะค่ะส่วนเรื่องของเมื่อวานนี้มีเรื่องของค่าไฟนะคะก็หลายต่อหลายครั้งเนาะมีชาวบ้านชาวเมืองก็ร้องเรียนเรื่องการคิดค่าไฟผิดพลาดนู่นนี่นั่นแต่ที่อุดรธานีกรณีไม่ใช่อุดรนี่เนาะอย่างที่ไหนคือคนนี้เขาอยู่กรุงเทพแต่เขาไปแจ้งความร้องทุกข์ที่อุดรชื่อคุณพี่สิทธิพลนะคะเป็นชาวบึงกลุ่มนี่เองนะคะอยู่แถวนวลจันทร์น่ะแกบอกว่าคนร้ายไม่ทราบจำนวน เข้าไปงัดบ้านพักแล้วก็กวาดทรัพย์สินไปหลายรายการและแปลกใจค่าไฟพุ่งจากเดือนละ26บาทปาเข้าไปเกือบ 50,000โอ้โหเห็นบินและลมแทบจับแล้วไม่สบายใจเพราะว่าโทรไปที่การไฟฟ้าก็ตอบคำถามไม่ได้เหมือนไม่อยากตอบอ่ะบอกแค่ว่าไฟรั่วมั้งอะไรประมาณเนี้ยนี่ล่าสุดแกก็ไปร้องขอความเป็นธรรมเพราะว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นบ้านที่คุณแม่อาศัยอยู่แต่พอแม่ป่วยได้รับไปอยู่ด้วยแล้วก็กลายเป็นบ้านร้างร้างมาหลายปีไม่มีใครอยู่นะคะล่าสุดแกก็ไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จังหวัดอุดรธานีที่คุณแม่เคยอยู่บ้านหลังนั้นนะคะก็ไปเจอกับผู้บริหารรองผู้จัดการการไฟฟ้าอุดรนะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงว่าไอ้ค่าไฟเกือบ 50,000 เนี่ยมาจากไหนบอกว่าสภาพบ้านเนี่ยไม่มีคนอื่นมีต้นไม้ปกคลุมอยู่เยอะมากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าไม่ได้เข้าไปในบ้านก็ไปแค่สำรวจภายนอกนะคะแล้วก็ต่อมิเตอร์ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงแล้วพบว่ามิเตอร์ก็มีความเที่ยงตรงและปกติดีนี่ค่ะค่าไฟจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าจ่ายค่ารักษาหม้อเนาะเดือนละ26บาทแต่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ๆค่าไฟมันพุ่งปี๊ดขึ้นมาเป็น 49,681 บาท90สตางค์ก็ตกใจมากก็เลยไปแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยนะคะเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบอกว่ามีไฟรั่วจริงๆไฟนั้นรั่วตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมถึง29สิงหาคมก็1เดือนเต็มเนาะเกือบ1เดือนแหละโดยไฟรั่วไปวันละ20กิโลวัตต์ทางสำนักงานการไฟฟ้าบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจหลังจากรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็เข้าไปตรวจสอบทันทีแต่ไม่สามารถเข้าไปในบ้านหลังนี้ได้เพราะว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่ก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะนัดหมายกับเจ้าของบ้านมาตรวจสอบกันอีกทีนึงเพื่อหาสาเหตุให้ชัดเจนว่าค่าไฟมันสูงขึ้นได้ยังไงส
ื่อจะได้หาทางออกร่วมกัน

0: แล้วก็หาสาเหตุว่าโอ้โหเกือบ 50,000 เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะอันนี้ก็ตกใจสิคะเจ้าของเนาะเออก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่ามันเป็นเพราะอะไรสาเหตุอะไรเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่แบบมันใกล้ตัวมากเนาะเออบางคนเห็นแล้วก็ต้องตกใจอยู่แล้วล่ะมันไม่น่าเชื่อไงบ้านไม่มีใครอยู่ก็มีค่าไฟพุ่งขึ้นมาเกือบ 50,000 น่ะโอ้โหตกใจกันหมดเลยนะคะนี่ก็เรื่องของค่าฟงค่าไฟส่วนเรื่องของหลายคนบอกว่าไม่เห็นมีข่าวนี้เลยจริงๆก็เป็นข่าวอยู่ของสองวันนะคะกรณีเกี่ยวกับเรื่องทหารน่ะทหารทำเรื่องย้ายตัวเองไปเป็นนิติกรอยู่ที่อบต.นู้นอบต.นั้นความแตกเก่งมากอะต้องบอกเลยจริงๆอันเนื่องมาจากเพจชมรมซองต้านทุจริตประเทศไทยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลว่ามีทหารยศ10ตรีรายหนึ่งโอนย้ายลงมาตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการที่อบต.เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังแล้วใช้เอกสารสำคัญในการสมัครขอโอนย้ายแล้วกล่าวอ้างว่าดำรงตำแหน่งนายทหารพระธรรมนูญสังกัดอยู่ที่กองพันฐานราบที่4กรมการฐานราบที่1และมีหนังสือรับรองการโอนด้วยนะจากต้นสังกัดคือกองพันฐานราบที่4เนี่ยแหละเอามาประกอบจนภายหลังพบว่าเป็นเอกสารปลอมหลายรายการใบรับรองการรับราชการทหารก็ปลอมใบแสดงยศตำแหน่งสัญญาบัตรก็ปลอมรวมทั้งปลอมลายเซ็นต้นสังกัดของทหารระดับนายพันด้วยนะแล้วก็อีกหลายรายการด้วยล่าสุดเมื่อวานนี้เลยค่ะท้องถิ่นจังหวัดปุณธีรพันธ์สิริปักมานนท์ในฐานะเลขานุการ จังหวัดตรังนะคะพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานงานบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนะคะเขาบอกว่าหลังทราบเรื่องก็เร่งทำหนังสือถึงสำนักงานท้องถิ่นไปที่นครสวรรค์ไปที่อบต.ชื่ออบต.ราชทิพรสนครสวรรค์ที่สิบตรีรายนี้อ้างว่าเขาอยู่ที่นี่ต้นสังกัดก่อนโอนย้ายเพื่อขอเอกสารข้อมูลการบรรจุแต่งตั้งให้พ้นจากตำแหน่งแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องหลายรายการที่โอนมาดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานส่วนตำบลแล้วให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยปลัดอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับทราบนะคะแล้วก็ทำหนังสือไปอีกชุดหนึ่งไปที่กรมการกรมกำลังพลฐานบกเพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าบุคคลคนนี้เคยรับราชการในตำแหน่งนายฐานพระธรรมนูญประจำสารมณฑลฐานบกที่18จังหวัดสระบุรีจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็หนังสือสั่งการถึงนายอำเภอกันตังนายกอบต.เกาะลิบงให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงไปตรวจประวัติการรับราชการต้นสังกัดเดิมดูซิแล้วก็ดูวุฒิการศึกษาคือมันไม่น่าเชื่อว่าโอ้ย้ายกันได้ยังไงงงมากเลยเขาเก่งแน่นะคะสำหรับนายคนนี้ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีการเรียกประชุมกรรมการนะคะพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรังนะก็อบต.นี่แหละเพื่อยกเลิกมติรับโอนบุคคลนี้เข้าราชการนะคะก็คือการปลอมเนี่ยขนาดว่าคนที่มีอำนาจถามมาว่าปลอมหรือไม่ปลอมเนี่ยยังพูดยากเลยเพราะมันตรวจสอบไม่ค่อยได้และยอมรับว่าถ้าปลอมจริงๆก็ปลอมกันได้ก็ต้องตรวจสอบไปที่ต้นสังกัดทุกเอกสารนะคะว่าหนังสือมาได้ยังไงโอ้ไม่น่าเชื่อจริงๆเลยนะคะสำหรับคนที่จะปลอมนี่นะคะต้องร้องสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีผู้ฟังครับมาแล้วครับมาแล้วครับ
0: พี่ดูสิคือเก่งมากอ่ะปลอมเป็นทหารปลอมเป็นนิติกรของอบต.ปลอมเป็นนายทหารพระธรรมนูญอะไรอย่างเงี้ยไม่ย้ายตัวเองได้เสร็จสับหมดเลย
1: คือมันใช้ความสามารถในทางที่ผิดไปนิดนึงนะ
0: เมื่อคุณยังทำงานโอ้แล้วมีอบต.ก็ขึ้นป้องขึ้นป้ายนะตำแหน่งต้อนรับอะไรกันเนี่ยทำงานกันอยู่นานแล้วด้วยนะทั้งที่ไม่

0: ่มีสิทธิ์อะไรเลยอ่ะ
1: แล้วเขาปลอมไปเพื่ออะไรพี่ให้แบบว่าไปหลอกคนหรือว่า
0: ไม่ได้หลอก
1: ปลอมไปใช้ชีวิต
0: นะแต่เขาปลอมเพื่อเข้าไปนั่งทำงานอยู่นั่นแหละ
1: เออ
0: ดูเขาไม่ได้หลอกชาวบ้านอะไรนะแต่เขาปลอมเพื่อที่ตัวเองจะได้ไปทำงานที่นั่นที่นู่นตามใจปรารถนาอยากจะเป็นทหารก็เป็นนายร้อยก็เป็นวิศกรก็เป็นอย่างเงี้ย
1: เอออย่างนี้ป่วยไปไหมรู้นะ
0: ก็ไม่รู้จริงจริงเลย
1: เรื่องความภูมิใจ
0: งงไปหมดนะเป็นเองปลอมเองตั้งแต่หนังสือโอนย้ายออกเลขหนังสือตั้งยศนะคะอะไรเงี้ยทำเองเก่งมดนักเลยทุกอย่างนักเงินเดือนโอนย้ายไปที่โผล่ไปที่อบต.อะไรอย่างเงี้ยแน่นอนจริงคนเนี้ยต้องยอมรับเลยแล้วก็ไปแต่งชุดทหารก็มีชุดข้าราชการสีกากีไปทำงานแต่สุดท้ายความแตกตอนนี้ชิงลาออกไม่ใช่ชิงลาออกเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่แรกก็หายไปแล้วนะแต่คิดว่าน่าจะยังสามารถติดต่อได้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวรอดู
1: โอ้แต่คนพวกนี้ให้จับยากนะผมว่าน
0: ั่นแต่
1: มันต้องปลอม
0: แน่นนะหน้าตาก็ไม่ขี้เลยนะจริงๆหน้าตาดีเลยเธอลองเข้าไปดูนะคะอยู่ในเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยนะคะเป็นงงว่ามีอย่างนี้ด้วยหรือนะ
1: คร
0: ับ ตอนนี้มีสายพี่หลวงไก่รออยู่ค่ะน้องโด้งเดี๋ยวรับ
1: รับสายครับได้เลยครับ
0: ค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: พี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่
0: หลวงไก่เราเคยคุยกันใช่ไหม
3: ใช่ครับพี่ปาพี่ดิ
0: เราเคยคุยกันเนี่ยเราได้ยินเสียงนกเขาเชิญค่ะพี่ล่วงกายวันนี้มาดูเดี๋ยวแล้วนะคะ
3: วันนี้ก็จะทำอะไรว่าก็รัฐบาลต่ออายุไอ้บัตรไอ้ใส่สวยแต่ครั้งนี้ที่ต้องเดินขึ้นกล้องบัตรประชาชนดีครับไม่ทราบว่ายังได้หรือไม่ที่ว่าเดือนละพันครับ
0: ได้ค่ะได้วันจันทร์ค่ะวันที่หนึ่งก็โอนไปอีก 1,000 อีกต้องขัง
3: ครับผมเรื่องอะไรมีสร้างพิธีกันว่าจังที่ว่าผมอุทธรณ์มันขอนั้นไม่กลับมาจะพ่านในพ่านแบบจะรู้พ้นวันนั้นเกือบ
0: แบบประชารัฐหลบไม่ใช่ไหมคะ
3: ไม่หลบมันหลบก่อนที่ผมว่าผมไปฟ้านั่นตั้งที่ก่อนที่ผมว่าเขาทำรถ
0: พ
3: ่อรถยนต์นะครับ
0: อ๋อวันที่สั้นทิพย์นี่ค่ะ30ต้องเร่งรับประกาศผลเนาะ
1: ครับผม
0: ประกาศผลวันที่30 กันยายน
3: แล้วประกาศทางไหนครับ
0: ทางแอปค่ะ
3: ทางแอปกล้องรัดใช่ไหมครับ
0: แอปทางรัดสายค่ะแอปทางรัดนี่แหละค่ะ
3: โอ
0: ้ค่ะ
3: เดี๋ยว
0: รอลุ้นค่ะ
3: ร้อยล้านใช่ใช่ใกล้ลาวได้ว่าไม่ใช่ล้านใช่คือว่ารู้กล้องเปลือนมากับกล
0: ้องค่ะค่ะ
3: ก็ได้ใกล้ใกล้ว่า
0: วันที่ตั้งทิศนี้ค่ะ
3: บอกผมไปยืนรู้ตอนเช้าไปแล้วพนังไม่ใช่พวกเองผู้ช่วยเขาไปยืนรู้ตอนนั้นแล้วครับ
0: อ๋อค่ะค่ะวันที่30กันยายนค่ะประกาศว่าใครได้บัตรประชารัฐต่อไหมก็คือจะเริ่มต้นซื้อของได้วันที่1ตุลาคมเลยใครไม่ผ่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีไทยช่วยไทยเข้าไปแทนเข้าไปช่วยแทนตรงนั้นนะ
1: คร
0: ับ คร
1: ับ ใช้ผ่านก็ได้ก็ใช้ได้ใช้เลยใช่ไหมพี่
0: ได้ใช้เลยใช่ซื้อของ
1: ได้เลยนี่ก็1,000จะได้อีกไหม
0: 1,000จะได้อีกไหมเหรอก็ได้ค่ะไอ้พันนี้ก็คือได้อีก2ครั้งไงเพราะเขาต่ออายุเขาเคาะแล้วเมื่อวานนี
1: ้
0: แล้วก็ใช้ต่อไปเลยไอ้300 บาทนั่นก็ซื้อของได้อีก
1: โอ้ครับผม
0: ค่ะก็ได้
1: นึกว่า
0: เดี๋ยวเขาประกาศผล
1: หนึ่งฮะ
0: ค่ะนั่นแหละตามนั้นกันล่วงเดี๋ยวรอพ้นนะคะ
3: ครับตอนนี้

0: ตัวก็เป็นร่างไม้ก็เป็นกำลังเมร่างไม้แล้วก็เป็นทหารที่การทางครับหมอไม้ครับ
1: โอ้ค่ะค่ะค่ะได้จัดไปจัดไป
0: ครับ
1: ได้ค่ะจัดเลยค่ะ
0: ครับผมครับ
1: ครับคุณนะค่ะที่ร่วงกาย
2: ครับสวัสดีครับพี่ครับผม

0: ไทยค่ะเช้ากันต่อนะคะตอนนี้ก็เมื่อกี้พูดไปเรื่องของฝนตกน้ำท่วมนะคะก็คงจะต้องจับตาฝนตกหนักมากนะคะวันนี
1: ้ที่ใต้ตกในพี่ช่วงนี
0: ้โอ้หนักเลยค่ะเมื่อคืน
1: โอ้ครับ
0: นะคะก็วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่20นะคะตั้งแต่เพชรบุรีลงมาเกือบทุกจังหวัดค่ะน้องรุ่ง
1: โอ้ค่ะครับผม
0: เออเกือบทุกจังหวัดเลยค่ะต้องทำใจเหมือนเดิมนะคะ
1: ทำใจนะนี่ที่บอกว่าอาทิตย์หน้านู้นขึ้นเดือนนี้ที่ว่าจะไปถ้ำนาคานะครับสงสัยไม่รอดนะผมนะต้องเอาเสื้อกันฝนไปนะ
0: ไปแล้วเหรอใช่หนึ่งในจังหวัดวันนี้ที่เขาเตือนจนถึงอาทิตย์หน้าน่ะใช่เลยค่ะ
1: แถบนู้นเลยมีการหนองคายเลยใช่ไหมโอ้โห
0: ใช่เลยนะคะ
1: ครับผม
0: ติดถ้ำนาคาเนี่ยนะแย่เลยใช่ชุ่มฉ่ำ

0: ชุ่มฉ่ำ
1: จองไปแล้ว
0: จองแล้วเหรออ๋อ
1: ใช่พี
0: ่เราขึ้นท่านนี้นี่ก็ยังไม่เคยขึ้นไปแต่ว่าเราต้องจองคิวใช่ไหม
1: ต้องเดี๋ยวนี้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นพี่แต่ว่าต้องหาไกด์ต้องแจ้งไกด์ไว้จองคิวไกด์ไว
0: ้
1: แต่ว่าขึ้นกี่โมงก็ได้แล้วแต่เราสะดวกเขาบอกว่าตอนยุคโควิดอะไรนั้นต้องจองเวลานี
0: ่ค่ะ
1: จองเวลาเพื่อให้ไม่ไปชนกันทั้งหมด
0: อืม
1: ครับ
0: จะไปไหนก็เช็คนิดนึงเนาะจะได้ไม่เสียเวลา
1: เหมือนมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคุณฟัง
0: ค่ะ
1: เมื่อวานไปเจอ FC รายการที่สำนักงานอัยการสูงสุดครับพี่เ
0: ออโอ้
1: เขาฝากทักทายฝากความคิดถึงมาถึงพี่ศรีด้วยนะครับพี่เขาเป็นนั่นแหละนะอัยการที่สำนักงานอัยการหวังเขาช้าไหมครับ
0: สำ
1: นักงานที่ต้องฟังเราทุกวันนี่เขาบอกออกจากบ้านปุ๊บเปิดปั๊บนะฟังตลอดเขาถามว่าทำไมเดี๋ยวนี้ไม่มีไลฟ์ไม่หมายว่าไม่เปิดกล้องไม่เปิดกล้อง
0: กำลังจะมีค่ะกำลังจะมีเร็วๆนี้เตรียม
1: เร็วๆนี้นะ
0: อุปกรณ์อยู่ตอนนี้สั่งชุดใหญ่มาแล้วนะคะจากเมืองจีน
1: ทำไมไม่จ่ายเยอรมันจากอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยจากฝรั่งเศสได้ไหมเทคโนโลยี
0: เอาจริงๆนะจากเยอรมันเขาบอกว่าเขามาสั่งจากจีนนี่แหละแล้วก็ตีแบรนด์เยอรมันจีนผลิตให้หมดนะฮะไปที่กวางโจวเขาบอกว่าเยอรมันยุโรปก็มาสั่งที่จีนนี่แหละแล้วมาขายเราทีหนึ่งก็เดี๋ยวเราจะมีการถ่ายทอดผ่านซูมแล้วต้องเร็วๆนี้นะแต่ว่าไหนๆพูดแล้วเมื่อวานนี้พอเราติดตามข่าวว่าเขาจะควบรวมระหว่างอสมทกับไทยพีบีเอสเราก็หนาวเลยแล้วผู้ชาย
1: คือมันจะได้ขนาดนี้เหรอพี่เนาะ
0: นั่นแหละสิแล้วก็มันคนละเรื่องกันไม่มันจะควบยังไงอ่ะแต่ก็ติดตามข่าวไปกับยิงมงอยู่เนี่ยเราคิดในใจว่าเดี๋ยวจะถามลุงต้องก่อนมันเป็นไปได้เหรอ
1: หรือว่าจะเข้าพรบแล้วยิ่งโอ้โหอะไรกันครับไวอะไรขนาดนั้น
0: แล้วจะควบรวมเนี่ยก
1: ็
0: เดี๋ยวใครที่แบบอยากจะเห็นหน้าสดๆนะอดใจรอนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่สีตอนนี้นะหน้าตาดีไม่ได้เลยอ่ะเอาจริงๆนะคะก็มาเป็นชาวสวนที่จัดรายการได้นิดหน่อยนะคะ
1: ครับผม
0: นะคะ
1: ชาวสวน
0: ใช่ค่ะก็เดี๋ยวทางสถานีแจ้งก็ล่ะเดี๋ยวจะมีการซูมแล้วก็จะได้เห็นภาพนะคะในห้องส่งเหมือนในห้องส่งทุกประการเหมือนเดิมเลยค่ะ
1: ใช่
0: เขาเตรียมไฟอีก4ดวงที่จะส่งมาจากจีนปั๊บนึงค่ะ เอาไว้ขาววอกไปเลยยังไงนะต่อที่อัยการอัยการไปทำไมเมื่อวานนี้ไปทำข่าวที่อัยการสำนักงานอัยการอะคะ
1: เมื่อวานก็นี่ฮะพอดีวันนี้จะครบ100วันนะครับที่โชคพาจะสวนกับสวรรคตเนาะคนที่ครบ100วันอ๋อ
0: ใช่
1: นะครับ
0: เพราะว่าท่านเคยทำงานที่นี่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่เมื่อวานเนี่ยก็เขามีการเปิดห้องทรงงานนะครับเปิดห้องทรงงานทำเป็นเหมือนนิทรรศการห้องทรงงานของพระองค์ท่านนะฮะแล้วก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปดูด้วยนะเขาเอาของเครื่องใช้ทำงานนะครับในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นอัยการเนี่ยนะครับมาจัดแสดงก็ตั้งแต่สำนวนที่ท่านเขียนด้วยลายพระหัตถ์นะพี่ศรีคือเขาบอกยุคนั้นจริงๆมีคอมพิวเตอร์แล้วนะปีประมาณแบบปี53-54ยุคนั้นมีคอมพิวเตอร์แล้วแต่ว่าพระองค์ยังใช้เขียนอยู่พระองค์ทรงตรัสก
0: ับลายมือ
1: ใช่นะทรงบอก

ออกก่อนในทีมอัยการด้วยกันนะครับบอกว่ายังแบบอยากจะให้เขียนเพราะว่ามันจะทำให้แบบเข้าใจเลยสอนแล้วก็จำข้อหาต่างๆได้ดีกว่าคอมพิวเตอร์มันสามารถแบบ copy paste ได้แต่ใช

0: เขาเรียกตามวิถีแบบคนแบบเรียบง่ายตามวิถีแบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบในหลวงรัชกาลที่9เลยพี
1: ่
0: เขาก็เอามาจัดแสดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปดูได้นะที่ชั้น9นะครับอาคาร A ศูนย์ราชการก็ถึงวันที่8ตุลาคมเปิดชม
1: ช่วงนี้เลยใช่ไหม
0: ช่วงนี้เดินไปดูได้เลยใครที่อยู่กรุงเทพพอดีนะครับแล้วก็อยากเห็นอะไรแบบนี้เนาะคือโต๊ะทำงานอย่างโต๊ะทำงานเนี่ยก็คือท่านเนี่ยรับสั่งนี้ครับพี่ว่าเวลาท่านย้ายไปอยู่อัยการจังหวัดไหนก็ตามเลยนะฮะท่านก็จะบอกให้เอาโต๊ะตรงนี้ย้ายไปด้วยไม่งั้นนะย้ายไปจังหวัดหนึ่งโต๊ะใหม่ทีหนึ่งก็ไม่มีใครจะได้ใช้ต่อแล้วใช่ไหมก็ต้องเหมือนกับต้องแบบแต่โต๊ะของพวกท่านเนี่ยก็จะไม่มีใครได้ใช้ต่อถ้าเกิดย้ายจังหวัดหนึ่งซื้อโต๊ะมาตัวหนึ่งมันก็จะเต็มไปหมดทีนี้ท่านก็เลยมีดำริว่าให้เอาโต๊ะตัวนั้นย้ายตามท่านไปด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาโต๊ะตัวนี้มาจัดแสดงเพราะถือว่าเป็นโต๊ะประจำของท่านโต๊ะตัวโปรดของท่านอะไรแบบนี้แล้วก็เขาเล่าว่าสมัยหนึ่งเขาย้ายไปถ้าแบบพระองค์ท่านย้ายไปที่พัทยานะครับโหจัดห้องให้อย่างสวยเลยอะไอการจังหวัดที่จัดห้องให้อย่างสวยท่านบอกว่าไม่เอาไม่เอาลงมานั่งทำงานอยู่กับบรรดาข้าราชการพี่อัยการคนอื่นๆให้ไปเปลี่ยนห้องเลยให้ไปตกแต่งพวกตกแต่งเราออกเลยท่านบอกท่านไม่ชอบแบบหรูหราอยู่คนเดียวท่านบอกไม่ชอบนะครับ
1: คิดถึงว่าใครที่เคยได้ทำงานใกล้ชิดนะคะบรรดาเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าท่านอัยการแต่ละจังหวัดนะคงจะแบบมีความประทับใจอย่างเช่นเคยอ่านที่อุดรนะคะบอกว่าก็พูดเป็นธรรมดาว่าท่านชอบทานส้มตำอย่างเงี้ยลุงเนาะ
0: ใช่
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ท่านจะใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนกับไปอยู่ที่ไหนท่านก็จะอยู่แบบอัยการท่านอื่นอย่างนั้นด้วยกันเลยอย่างเขาบอกว่า
1: ไป
0: กินตำไปว่าความที่ศาลเนี่ยนะพี่ค่ะจริงๆสมมติสืบคดีสืบพยานกันเนี่ยอัยการก็จะแบ่งพาร์ทกันสมมติไปกัน3คนอ่ะพาร์ทแรกถึงรอบเที่ยงพาร์ท2อาจจะถึง4โมงเย็นพาร์ท3ก็ต่อจนจบปรากฏว่าจริงๆของท่านเนี่ยจบตั้งแต่รอบเที่ยงแล้วนะฮ
1: ะ
0: แต่ท่านจะอยู่จนถึงเที่ยงคืนเหรอวันนั้นอ่ะ
1: ก็คือไม่กลับ
0: ท่านบอกคือจะกี่โมงก็ตามเนี่ยท่านจะนั่งฟังการสืบพยานการอะไรอย่างเงี้ยไต่สวนเนี่ยจนจบเพราะว่าท่านบอกว่าท่านต้องการรู้ที่มาที่ไปของคดีทั้งหมดก่อนที่จะไปตัดสินคนอะไรแบบเนี้ยว่าเป็นความมุ่งมั่นนะครับในการทำงานของพระองค์ท่าน
1: ก็เป็นความทรงจำที่มีแบบไม่ลืมเลือนเลยเนาะของคนที่เคยได้ทำงานใกล้ชิดกับพระองค์
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ค
0: ่ะพอดีวันนี้ครบรอบเนาะการจากไปของพระองค์ท่าน100วันแล้วนะพี่ว่าไปก็
1: ค่ะ
0: เหมือนกันเนาะครับผม
1: เอามาดูผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อวานนี้นะคะน่าเห็นใจมากเลยเมื่อวันคืนอายุ66ปีนะคะเธอเดินทางออกจากบ้านที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางคนเดียวนั่งรถโดยสารข้ามจังหวัดไปเชียงใหม่แล้วก็ไปต่อรถตุ๊กๆไปยังสนามบินเชียงใหม่อีกทีนึงค่ะน้องรุ่ง
0: ระยะทาง
1: ก็ถือว่าไกลอยู่นะก
0: ็
1: ไปถึงก็โทรพยายามที่จะรอผู้ชายคนหนึ่งชื่อชัยบอกว่ารู้จักกันผ่านโซเชียลมีเดียเป็นนักบิน
0: ไปถึงนั่งรถจากกรุงเทพไปเหรอ
1: ใช่ครับก็เดี๋ยวนี้ก็ไปจากลำปางค่ะ
0: อ๋อจากลำปางโอ้ค่ะข้ามจังหวัดไปหาที่เชียงใหม
1: ่ใช่ก็ไปที่สนามบินเชียงใหม่นะคะทีนี้ไปรออยู่นานสักพักไปถึงประมาณสองทุ่ม นะคะ

0: ก็รปภ.ก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะมาทำไมยังไงก็เข้าไปสอบถามก่อนจะประสานตำรวจท่องเที่ยวนะตม.เลยก็มาดูก็ทำให้เธอบอกว่าเธอมารอกัปตันชื่อชัยนักบินนะคะเจ้าหน้าที่ก็ดูจากภาพก็ตรวจสอบอยู่สักพักหนึ่งปรากฏว่าผู้ชายในภาพที่เรียกคุณพี่แล้วกันนะเพราะอายุ66เจ้าหน้าที่ก็รู้เลยทันทีว่านั่นคือเป็นไม่ใช่นักบินแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าผู้ชายในภาพมันไม่ใช่คนจริงๆอ่ะเป็นภาพที่สร้างขึ้นด้วย AI ค่ะน้องดุ้ง
1: โอ้แต่ว่าคุณพี่ท่านอาจจะไม่ทัน
0: ไม่ทันไม่รู้ว่านั่นคือเป็นภาพ AI หรือเป็นภาพคนแต่เธอเอามาว่าเนี่ยเธอมารอนักบินคนนี้คือภาพ AI นั้นเจ้าหน้าที่ก็พยายามอธิบายให้เธอฟังแต่ว่าการพูดคุยเป็นไปอย่างยากลำบากในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ได้หมายเลขโทรศัพท์ของลูกชายนะคะลูกชายจึงรู้ว่าแม่เนี่ยเดินทางมาเชียงใหม่คนเดียวลูกชายก็เลยขอร้องว่าให้เจ้าหน้าที่สนามบินเนี่ยช่วยส่งแม่กลับบ้านให้หน่อยนะคืนนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยจัดสถานที่ให้เธอพักภายในอาคารก่อนนะคะแล้วก็มันเหมือนกับเป็นการหลอกให้รักกันลงนึกออกไหม
1: ไม่รู้ว่าเธอโดนแบบโอนไปบ้างหรือเปล่าเน
0: าะไอโอนเงินเนี่ยยังไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่พาเธอกลับไปที่สถานีขนส่งเขตเชียงใหม่ได้ขึ้นรถกลับบ้านนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจความรู้สึกก็คือว่าพอมาถึงแล้วเนี่ยเธอจะรู้สึกยังไงแบบไหนการสื่อสารก็ไม่คืออาจจะพูดภาษาไทยไม่ค่อยจะทัดเท่าไหร่ยังไง
1: คือเธอคงมาด้วยความหวังเต็มที่นะพี่นะ
0: เป็นที่เลยก็
1: จะเจอความรักครั้งนี
0: ้ชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์นะคะ
1: โอ้ครับ
0: เดินทางข้ามจังหวัดมาตามหารักแท้ที่สนามบินเชียงใหม่เธอบอกว่าเธอได้ดูคลิปใน Facebook แล้วก็เกิดความหลงรักผู้ชายที่ชื่อชายที่อ้างตัวว่าเป็นนักบินจนเข้าใจผิดคิดว่านั่นมีตัวตนอยู่จริงแล้วก็ได้นัดเจอกันก็มาที่สนามบินนะแต่ว่าภาพนั้นก็อย่างที่บอกก็คือว่ามันไม่ใช่นักบินตัวมีตัวตนนะคะเป็นภาพ AI
1: โอ้โหนะคะผม
0: โอ้โหแต่ก็โชคดีนะก็ไม่มีใครทำอะไรก็คือครั้งที่สนามบินอย่างปลอดภัย1คืนแล้วก็เจ้าหน้าที่ส่งกลับด้วยรถเมล์เขียวไปสู่อ้อมอกลูกชายที่รอรับอยู่ที่อำเภอวังเหนืออย่างปลอดภัยค่ะนี่เป็นถึงในอุทาหรณ์ที่สะท้อนถึงไทยเงียบของ AI ที่แบบบางคนก็แยกไม่ออกจริงๆอ่ะน้องดง
1: ครับมันเหมือนมากเหมือนจนน่ากลัว
0: ใช่เหมือนจนน่ากลัวตกหลุมรักนักบินนะคะไม่คงไม่ได้มีการโอนเงินอะไรกันเพราะว่าไม่มีเครื่องอะไรอ่ะไม่มีคู่กรณี
1: ครับ
0: ค่ะไม่ได้คุยกันแบบชัดเจนอะไรก็คือแค่ดูรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีในออนไลน์นะคะวิธีป้องกันผู้สูงอายุในบ้านจากภัยออนไลน์นะเป็นลูกๆหรืออะไรก็อยากจะให้ผู้สูงอายุได้อ่านหน่อยอ่านให้ฟังก็ได้ค่ะน้องนุ่ง
1: ครับป้องกันไว้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ป้องกันไว้ดีกว่า
1: ครับ
0: สักครู่เนาะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะ
1: ครับผม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: รีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้ยาเพียแคร์บ้องนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา 6:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุ๊บฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลง
2: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
5: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
5: 5ปียามาฮ่า5ปี
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
9: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
10: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
11: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ

0: บัตรสวรรค์จ้า
1: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
0: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
2: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
0: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5

0: 6:15 นกลับมาชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันศุกร์วันนี้นะคะ18กันยายนค่ะน้องโด
1: ครับผมแหมกำลังเพลินแล้วก็สนุกนะเพลงแม่พึ่งเนี่ยนะฮะเรามาเปิดเพลงแม่พึ่ง1ชั่วโมงกันไปเลยดีมั้ย
0: โอ้เพลงสนุกสนานนะหลายเพลงนะ
1: ให้น้องเพชรเลือกไว้ให้ตั้งไว้ให้หน่อย
0: ก็เป็นเพลงที่คนไทยรู้จักร้องได้ร้องตามได้ไปร้องคาราโอเกะร้องโชว์ที่ไหนก็ได้แหละก็เรียกเพลงหากินเพลงแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะแต่อันเนี้ยเป็นน้องสาวนะคะร้อง
1: ครับ
0: ใช่ไหมเราเวอร์ชั่นของพี่ไก่จันจวงนะคะเป็นนี้นะคะแต่งงานกันเถอะอันนี้มาจากว่าเมื่อวานมีข่าวว่าคนดังคนหนึ่งกำลังจะแต่งงานนั่นคือหมอปลายพายกระซิบเขาชื่อจริงเราไม่เคยรู้จริงเราไม่เคยรู้กันเลยเขาชื่อจริงณวราชาพิวิตรโรคากร
1: โอ
0: ้หมอปลาย
1: ที่เวลาที่หมอแบบหมอดูตั้งนะเออก็คืออย่างเง
0: ี้ยสมัครตั้งแบบอลังมากก็หมอปลายส่งหมายเชิญสื่อมวลชนมาร่วมงานแต่งงานกับเจ้าบ่าวของเขาชื่อนายพันวาประสิทธิ์เศรษฐ์หนุ่มวีกีรักธุรกิจและผู้บริหารวันนี้ค่ะน้องดงแต่งที่ไหนวันนี้18กันยาเนาะแต่งที่ตำหนักอ่านว่าอะไรเนี่ยตำหนักเขาตำหนักทะคินแล้วมาตาระดับหมอปลายต้องอยู่ตำหนักใช่ไหม
1: จริ
0: ง
1: ครับ
0: อีกตำหนักแล้วตำหนักนี้มันคืออะไรบ้านเขาหรอหรือยังไง
1: ก็คงเปิดเป็นใช่ไหมเปิดเป็น
0: ตำหนัก
1: ตำหนัก
0: ตำหนักนี่เหรออ๋อครับใช่ไหมเดี๋ยวขอดูสามอีเอ็นก่อนนะตำหนักขั้นเนี่ยชื่ออะไรนะอีกทีชักกินมาตาตำหนักชักกินมาตานะคะใครเคยไปแล้วบ้างก็หลายคนก็เลยอ๋อเขาบอกว่าเป็นพิธาเอียงก็เลยแน่เนาะพอเราหาข้อมูลว่าตำหนักชักกินมาตาคืออะไรเขาก็บอกว่าเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานของหมอปลายอ๋อก็รายละเอียดก็คือว่าคนก็จะไปโฟกัสเจ้าบ่าวของหมอปลายว่าเป็นใครเป็นผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมช่อง INTV ค่ะน้องดง
1: อ๋อครับผม
0: เออค่ะ
1: หมอปลายนี่อายุเท่าไหร่นะพี่แกอายุเท่าไหร่ละ
0: หมอปลายนี่เหรอเออยุไม่ได้เยอะนะตอนแรกเราก็รู้ว่าหมอปลายยุเยอะนะคะหมอปลายยุน้อยอยู่แต่ก็เอาจริงๆนะเขาก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเออ
1: ก็เวลาเดี๋ยวนี้มีเหตุการณ์อะไรเนี่ยผมก็จะแบบนี่ไงหมอปลายทำไมไว้เออเขาไปดูกันมาจากไหนก็ไง
0: หมอปลายเหรอจบไปถามอายุขึ้นมาจบปริญญาเอกสาขาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงฆ์นะคะจบปริญญาเอกนะคะ
1: ครับ
0: สาขาพุทธศาสนาจากมตร.
1: ครับ
0: ปริญญาเอกนะคะโอ้อายุเท่าไหร่แล้วไม่บอก AI ก็เนาะเออเดี๋ยวแล้วก็ไม่เยอะหรอก

0: นะคะก็ถือว่าเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยนะเพราะว่าเวลาเขาทำนายอะไรเนี่ยก็เหมือนจะเป็นผู้อย่างรู้อนาคตข้างหน้าใช่ไหมคืออันนี้มาจากว่าหมอปลายเนี่ยสื่อสารกับท่านเย็นได้ค่ะลุง
1: ครับ
0: หมอปลายเป็นคนที่สื่อสารกับท่านยมได้ท่านยมเป็นใครท่านยมก็เป็นหลักผู้ใหญ่ในโลกของความตายท่านนายหลายครั้งใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคมหมอปลายนะคะก็เลยทำให้ถูกอ้างถึงตลอดนะเวลามีอะไรอ๋อนี่หมอปลายเคยทำนายแล้วนี่อะไรอย่างนี
1: ้ครับ
0: สื่อสารกับท่านยมได้
1: ยอด
0: สุดยอดค่ะเธอก็
1: เป็นเรื่องความเชื่อเนาะก็เป็นเรื่องความเชื่อ
0: แต่งงานวันนี้เธอจะแต่งงานวันนี้ค่ะสรุปไม่รู้นะไม่รู้อายุเท่าไหร่ไม่มีประวัติ
1: ไม่มีประวัติ
0: อายุเท่าไหร่อ่ะแต่ก็ไม่เยอะหรอก
1: ใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะผม
0: เป็นร่าง
1: ทรง
0: เธอเคยบอกว่าเธอคือร่างทรงของเทพค่ะอธิบดีอาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องดวงชะตาทางของหญิงวิรกันนะหมอปลายนะคะระดับแถวหน้านี่แหละ
1: หมอดูใช่ไหมเรียกหมอดูเลยนะใช่ไหม
0: หมอดูระดับแถวหน้าของเมืองไทยเอาจริงๆนะหมอดูก็มีมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วเนาะกี่ร้อยกี่พันปีต้องมีหมอดูทุกยุคทุกสมัยว่าไหม
1: จนมีตั้งแต่ระดับเนี้ยนะอยู่ตำหนักนะกับมีระดับตั้งแต่แบบอยู่ตามสวนสาธารณะก็มีนะกลางโต๊ะดูให้คนอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นเหมือนที่พึ่งทางใจของผู้คนเนาะในยามที่เรามีปัญหาก็ต้องขอพึ่งหมอดูแบบให้อย่างน้อยจะได้พอรู้ว่าปลายทางเนี่ยมันยังมีแสงสว่างอยู
0: ่ปลายทางเป็นยังไง
1: ครับผม
0: เราตัวเราเองอะไม่รู้แต่หมอดูเอาวันเวลาตกฟากมาดูวันเดือนปีเกิดยังรู้ได้เห็นไหมนั่นแหละค่ะไม่เชื่อยาลบหลู่ค่ะ
1: ครับผม
0: เรายินดีกับเธอด้วยนะคะหมอปลายไลฟ์สื่อพาดหัวว่าช็อกแต่งฟ้าผ่าช็อกหมอปลายแต่งงานฟ้าผ่าหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ก็รู้ข้อมูลประมาณนี้แหละ
1: ครับผมเขาบอกยุคสมัยเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะพี่ล่าสุดดีที่ภูเก็ตเนี่ยเขามีการเก็บตัวนะครับเขาบอกทะเลเดือดถ้าเกิดฟังว่าทะเลเดือดเนี่ยเรานึกว่าแบบว่าโอ้โหเอานางงงนางงามมาเดี๋ยวนี้ไม่นะนะนี่เขาเตรียมประกวดหนุ่มหล่อมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2026นะครับก็เอาบรรดาชายหนุ
0: ่ม
1: 50กว่าชีวิตนะพี่จากทั่วโลกนะครับมาเก็บตัวทำกิจกรรมเข้าแคมป์กันริมทะเลเพื่อเตรียมประกวดอันเนี้ยนะครับ Mr. International 2026
0: ค่ะ
1: โอ้นะก็มีทั้งทำกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์นะครับก็เป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวของภูเก็ตไปด้วยเนาะแต่ว่าไฮไลท์ที่สาวแท้สาวเทียมนะครับหรือว่าหนุ่มแท้หนุ่มเทียมกรี๊ดก็คือกิจกรรมริมชายหาดครับพี่
0: ก็ทำอะไรกันนะจะไปทันไหมอ่ะตอนนี้ทันไหม
1: พี่สีนี่ไปอย่างเดียวไม่ได้ต้องพกกล้องส่องทางไกลไปด้วยเลย
0: เว้นขยาย
1: เพราะว่าหนุ่มๆเนี่ยเขาจะไม่เชิงใส่ชุดว่ายน้ำนะเขาจะใส่เหมือนเป็นผ้าเช็ดตัวเป็นใส่แบบ
0: เดี๋ยว
1: นุ่งผ้าเช็ดตัว
0: นุ่งผ้าเช็ดตัวคนละผืนแล้วทำกิจกรรมอย่างนี้เหรอ
1: ตอนนุ่งผ้าเช็ดตัวเนี่ย

0: แค่เดินเดินแบบเด
1: ิน
0: ที่ชายหาดกัน
1: ค่ะ
0: แค่โชว์หุ่นโชว์รูปร่างแล้วก็นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี่ยเขาก็จะแบบว่าพับขึ้นมาให้เป็นเหมือนกางเกงเป็นเหมือนแบบหนุ่มไทยโบราณสมัยก่อนเงี้ยพี่เป็นแบบว่าพับไปพับมาไม่รู้ล่ะให้มันดูแบบมีเส้นเนี่ยไม่ได้แค่เพราะใช้ตัวยาวๆอ่ะนะครับแล้วก็เดินเล่นอยู่ริมชายหาดโอ้
1: ไม่แค่คิดนะคะ
0: เมื่อวานเนี่ยสาวแบบสาวๆที่ภูเก็ตนะโดยเฉพาะสาวเพศสองนะฮะก็ไป
1: เอ
0: ากล้องไปถ่ายทำกันใหญ่เลยอ่ะยูวัตเจเนมเหรอผมเห็นมันเด้งอะไรไว้เล่าหมดในเป็นวัตเจเนมโอ้ยหล่อแมนแฮนซัมหล่อแมนแฮนซัมแล้วพวกนี้เขาก็มาประกวดเขาก็จะแบบอัธยาศัยดีเชอรี่เขาก็จะแบบว่าโชว์ท่าเล่นกล้องอะไรอย่างงี้ให้เล่นหูเล่นตาอะไรอย่างเงี้ยสาวๆที่ดูก็ชอบคนใหญ่เลยนะครับก็เขาบอกว่าก็จะมานี่นะฮะร่วมประกวดกันก็ถือเป็นเวทีระดับสากล
1: ค่ะ
0: ไม่รู้ใครจัดนะ
1: ใครเป็นเจ้าภาพประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
0: น้อยได้เผยแพร่เนี่ยแหละแหล่งท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นเนี่ยช
1: ่
0: วงที่แบบเมืองนอกเนี่ยเขาจะหนาวแล้วนะเขาจะมาอยู่เมืองไทยกันแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เขาจะเลือกเมืองไทยไหมไม่รู้นะ
1: โอ้โหจัดเต็มนะคะเขาบอกว่านี่มาหมดเลยความหล่อความคิดความกล้าและความกล้าม
0: โอ้โหเลยใช่ไหมโอ้โห
1: เป็นภาพละโอ้โห
0: จากพุ่งส่งมาภูเก็ตนี่กี่ชั่วโมงพี
1: ่4ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวจัดรายการเสร็จ7โมงก็ขับไปถึงนั่นไม่เกินเที่ยงถึงเหยียดสุดนิด
0: ไปจริงครับนี่เดินสีอยู่เดินอยู่แถวภูเก็ตหาดป่าตองนะฮะ
1: โอ้จนป่าตองอ่ะรถติดอย่างเนี้ยไปแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบรถติด
0: เนาะเมือง
1: คือมัน
0: เมืองเฉลิมแล้วเนาะอย่างกับ
1: มันแน่นอ่ะ
0: อีกเมืองแน่นไปหมดป่าตองเนี่ยคร
1: ับ
0: ผม
1: ใช่ค่ะแน่นมากมันไอ้ที่ก่อสร้างก็กำลังก่อสร้างไปไอ้ที่แบบมีกิจกรรมหรือว่าอะไรแล้วก็โอ้โหมันแน่นมากป่าตองนี่เป็นจุดที่แน่นจริงๆนะคะ
0: ครับ
1: ก็ทะเลเดือดไป50คนใช่ไหม
0: ครับผม
1: โอ้ก็ได้โปรโมทการท่องเที่ยวด้วยแหละนะคะนะให้มันมีเรื่องดีๆบ้างเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอ้ยมันรู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยมีข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะในวงการส่งนะเมื่อวานนี้มีคนหนึ่งเปิดใจพี่หม่ำจกมกแกก็บอกว่ายอมรับว่าเหตุการณ์ที่วัดพุทธไทยสวรรค์น่ะแกหวั่นไหวแล้วก็ชั่งใจเรื่องทำบุญแต่ส่วนตัวยังคงศรัทธาในพระพุทธศาสนาและพระพุทธรูปก็แยกแยะว่าระหว่างศาสนากับคนที่มาบวชจะแยกคือถ้าไม่พร้อมปฏิบัติเป็นสงฆ์ก็ไม่ควรจะบวชอันนี้พี่มัมก็ฝากบรรดาผู้ชายทั้งหลายซึ่งยังมองว่าการทำบุญกับโรงพยาบาลหรือการทำบุญกับเด็กเป็นเรื่องที่ดีพร้อมขออย่าล้อเลียนหรือนำภาพพระไปทำคอนเทนต์พี่มัมบอกดูจากข่าวแล้วไม่เหมาะสมนะคะส่วนการกลับมารวมตัวของแก๊งสามชาติอันนี้เจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นไปได้ยากแล้วเพราะว่ายุคสมัยและมุมมองของคนดูมันเปลี่ยนไปแล้ว
0: โอ้ครับ
1: เนี่ยค่ะก็พี่หม่ำก็กลับไปที่พระอีกนิดนึงแกก็บอกว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องนี่แหละพระมีเมียพระเศษเมถุนมันก็มีมานานแล้วแต่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งก็ย้ำว่าถ้าไม่พร้อมจะเป็นพระอย่าบวชเลยทำให้คนอื่นก็ไม่อยากใส่บาตรอย่างว่าแต่ตบมือข้างเดียวไม่ดังจะพูดยังไงมันไม่มีใครเลยเหรอที่ไหนก็มีบาร์โฮสก็มีก็ไม่ไปกันน่ะพี่หม่ำก็ว่าอย่างนั้นถามว่าแล้วตอนนี้พี่หม่ำ

0: ไหว้พระสนิทใจไหมพี่มาบอกพระพุทธรูปสนิทแต่พระสงฆ์ที่บวชบางทีเราก็ไม่รู้จากข่าวบางทีก็นั่นแหละไปดูดม้าบ้างฉี่ม่วงบ้างแต่คนไม่ได้เสื่อมศรัทธาหรอกนะครับเสื่อมศรัทธาคนที่มาบวชอย่างที่บอกว่าเขาเลื่อมใสศาสนาไม่ได้เลื่อมใสที่ตัวบุคคลนะคะถามว่าพี่บอมเคยไปวัดพุทธไทยสวรรค์ไหมบอกไม่เคยเนี่ยไม่เคยไปนะเคยได้ยินชื่อแหละพระอธิโชติเนี่ยแต่พี่บอมบอกว่าผมอ่ะชอบหลวงพ่อคูณผมตัดผมหลวงพ่อคูณอย่างอื่นผมไม่ค่อยเท่าไหร
1: ่
0: ใช
1: ่พี่บอมมี
0: เหรียญหลวงพ่อคูณใช่
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นึกว่าทุกคนส่วนใหญ่คนบันเทิงนะก็จะปากต่อปากกันนะก็จะแบบมีเหรียญเหนือดวงกันไว้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ค่ะก็ถามว่าแล้วเอาตอนนี้ถ้าจะให้แนะนำเนี่ยไปทำบุญที่ไหนยังไงพี่หม่ำก็บอกว่าก็ดีนะโรงพยาบาลเด็กพิการเนี่ยก็ดีเลยเอาข้าวไปแจกเด็กๆผมเคยคิดว่าจะไปเปิดหมวกร้องเพลงด้วยซ้ำแล้วเอาเงินไปซื้อไอติมให้เด็กทำบุญกับเด็กๆแต่ไม่กล้าไม่กล้าเพราะว่าเดี๋ยวจะไปร้องเพลงต้นฉบับคนอื่นเดี๋ยวเขาจะอายพี่หม่ำเกี่ยวว่าอย่างนั้นค
1: ่
0: ะโอ้แกพูดแรงอยู่เหมือนกันนะสุดท้ายแกบอกว่าเรื่องไหมมีคนแซวว่าผู้หญิงถ้าอยากรวยให้ครบพระพี่หม่ำมองว่ายังไงบอกก็ใช่นะมันรวยเร็วดีแล้วผู้หญิงบางคนเกิดมาเพื่อที่จะเข้าไปตรงนั้นแหละเพราะตรวจสอบได้บางคนรวยไปเลยเขาก็เลือกเฉพาะคนรวยเลือกเฉพาะว่ารวยรวยเหมือนไปอ่อยพอพระกิเลสแตกก็เป็นแบบนี้แหละนานๆแกก็จะพูดทีนึงนะพอนักข่าวไปจี้ไม่ถามแกก็ไม่อะไรแต่พอไปถามแกก็พูดยาวเลย
1: ครับ
0: นะคะของศิลปินชื่อดังต่ำจกมกกับวงการสงฆ
1: ์พูดถึงวงการสงฆ์ในเมื่อวันเห็นข่าวนี้แล้วก็จะว่าแต่พระจะหลอกคนนะคนในบางทีก็จ้องไปหลอกพระเหมือนกันนะพี่คนเรานี่ก็เหลือเกินจริงนะนี่ฮะมีกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึ่งเรียกว่าเป็นมิจฉาชีพได้ไหมไม่รู้นะที่ลพบุรีนะครับก็ทำทีเป็นเหมือนจะเข้าไปทำบุญนะครับบอกหลวงพ่ออยากจะเปลี่ยนระฆังให้อยากจะถวายระฆังอันใหม่อยากจะถวายระฆังอันใหม่ให้กับวัดนะตัวเองจะได้บุญหลวงพ่อก็บางรูปก็ฟังแล้วก็เอาสิโยมทำเลยดีระฆังวัดมันก็เก่าแล้วเปลี่ยนเลยนะครับโอ้โหไปยกลงมาสีทองอลามเลยนะยกระฆังอันใหม่ออกมานะฮะสีทองเลยนะฮะเปลี่ยนที่ไหนได้นะครับเขาบอกว่าเอาเตาแก๊สอะพี่เอาเตาแก๊สมาทำเป็นรูประฆังทาสีไม่รู้ทำยังไงนะเอาเตาแก๊สมาทำเป็นระฆังผมยังไม่เห็นรูปเพื่อที่จะเอาระฆังของวัดอันเดิมอะเอาระฆังอันเดิมไปแล้วก็เอาเตาแก๊สที่ทำเป็นรูประฆังใหม่ขึ้นมาเนี่ยมาแขวนไว้ให้ดูดิคนเราอยากได้ระฆังของวัดนะเพราะว่านะครับเพราะว่าเขาเป็นอะไรมันจะเป็นทองเหลืองหรือเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมราคาเงินมันก็คงจะมีราคา
0: เลยแหละ
1: นั่นแหละนะครับเนี่ยวัดที่ลพบุรีโดนไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเช้านี่วิทยุไปถึงชุมชนไหนก็ฝากไปเตือนบรรดาหลวงพ่อนะครับให้ระวังนะเดี๋ยวเขาบอกว่าแก๊งนี้กำลังระบาดนะครับแก๊งมาขอเปลี่ยนราคาใหม่ที่แท้
0: ทำบุญว่ามาเหมือนกับมาช่วย
1: ทำบุญใช่อยากทำบุญด้วยการถวายระฆัง
0: หลวงพ่อถวายระฆังใหม่
1: เขาก็จัดถ้าหลวงพ่ออนุญาตนี่เขาจัดแจงขึ้นไปเองเลยนะขึ้นหออะไรไปเอาระฆังเก่าลงมาเลยนะแล้วก็เปลี่ยนแขวนอันใหม่ให้มองไกลๆขึ้นไปเนี่ยเขาบอกโหทองอลามเลยนะฮะที่ไหนได้
0: สวยกว่าเดิมอย่างนี้เหรอ
1: สวยกว่าเดิมโหใหม่สวยครับพอไปดูใกล้ๆอ้าวนี่มันถังแก๊สนี่นาทาสีมา
0: โอ้โหใจบางมากเลยกำลังระบาด
1: ยอมย่อเอาถังแก๊สมาแลกระฆังใบแท้ๆของวัดไปอ่ะระฆังทองเหลืองอย่างเงี้ยนะครับ ก็บางคนบอก

0: เอาไปหลอมทำวัตถุมงคลได้บางคนก็บอกขายต่อเป็นแบบตีเป็นทองเหลืองไปทั้งลูกอย่างนั้นแหละได้เงินเยอะดีอ่ะ
1: แล้วร้านไหนจะกล้ารับซื้อหรือเอาจริงๆถ้าใครเอาระฆังไปขายมันต้องทำยังไง
0: มองไปทองเหลืองเอาไหมตัวเขาว่าจะบอกโอ้ของวัดเก่าของวัดเก่าเขาไปเอาแล้วเขาเปลี่ยนเอามาขายใช่ไหมไม่รู้ละอ่ะไปบอกวัดในชุมชนท่านด้วยนะครับพี่ๆว่าระวังแก๊งแบบนี้ก็มีนะมีทุกรูปแบบจริง
1: เนาะใช่ทุกอย่างค่ะมาดูกีฬาเมื่อวานนี้ชบาแก้วยังไงล่ะแพ้โอ้สองนัดรวดเลยนะคะยังไม่มีคะแนนเลยเหนื่อยเลยค่ะ
0: ใช่ไหมแพ้
1: เพราะว่าสู้เต็มที่แล้วนะคะสู้จนเหนื่อยจริงๆแต่ว่ามาเจอทีเด็ดก็บอกว่าไอ้ลูกยิงไกลอ่ะนะคะจนเสียไปกี่คะแนนเมื่อวานนี้เป็นประตูต่อศูนย์เหรอ
0: ครับผมแพ้สองนัดแล้วครับ
1: ไทยเปชายนิสไทยเปนำหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็เป็นประตูเดียวนั่นแหละส่งผลให้ไต้หวันมีคะแนนสองอุ้ยเขาชนะสองนัดด้วยเขาชนะเวียดนามมาด้วยนะคะมีหกคะแนนแล้วนะคะขึ้นเป็นจ่าฝูงชั่วคราวก่อนแล้วก็เขาบอกโอกาสที่จะเข้ารอบนี้มีสูงนะคะส่วนเราก็แพ้สองนัดรวดนะคะโปรแกรมต่อไป

0: เราก็แพ้2นัดรวดนะคะโปรแกรมต่อไปวันที่21ค่ะสำหรับชบาแก้วจะพบกับเวียดนามนะคะตามเวลาประเทศไทยก็ 5:30 นะคะช่อง9 Mcot HD ช่อง30ถ่ายทอด
1: ใครน้อยหน้าใครเพราะฉะนั้นถ้าเทียบฟอร์มก็แสดงว่าเรากับเวียดนามนี่ก็สูสี
0: สูสี
1: ครับสุดท้ายสูสี
0: เอ้าเดือนที่21อ่ะมันเลยใช่งั้นนะเออรอลุ้นอย่ารอลุ้นแต่ก็ยอมรับโค้ชก็ยอมรับว่าเหนื่อยแหละโอเคเหนื่อยแน่ๆนะคะ
1: คร
0: ับ เออตานี่ตกใจเลยโอ้เวียดนามก็เจอ8เหมือนกันเหรอ
1: เออนี่อาถรรพ์ละตูเหมือนกันแต่แรงว่ามาตรฐานเราเวียดนามที่ใกล้กันเพราะฉะนั้นพอสู้กันได้นัดหน้าเนี่ยพอสู้กันได
0: ้แต่ว่าเราดูไอ้นักบอลหญิงของทีมไทยนิสไทเปอ่ะโอ้โหแต่ละคนนะคะขอโทษนะยักษ์น้องๆยักษ์เลยอ่ะตัวใหญ่มากนะคะร่างกายนี่คือแข็งแกร่งกำยำเหมือนผู้ชายเลยอ่ะ
1: โอนเลยหรือพี่โอนสัญชาติได้เปล่า
0: ไม่โอหรอกหน้าก็จีนนั่นแหละก็จีน
1: อ
0: ่ะ
1: จี
0: นน
1: ั่
0: นแหละเออจีนนั่นแหละไทยนิสไทเปก็จีนโอ้คือแข็งแกร่งมากอ่ะนะคะ
1: เหมือนกีฬาฟุตบอลเนี่ยนะพูดตรงๆก็โอกาสเหรียญทองเนี่ยก็คงจะยากเพราะว่าย
0: าก
1: ถึง
0: ยากแน
1: ่ๆถึงแม้จะพลิกตัวรอบไปได้เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวต้องกลับไปเจอพวกญี่ปุ่นอะไรพวกนี้อีกนะเกาหลีเนี่ยนะฮะ
0: ใช่แล้วเราถึงบอกไงว่าเออถ้าไทยได้เข้านะไปชิงชนะเลิศกับญี่ปุ่นอะเอออย่างเงี้ยมันยากแน่ๆเจอไป80เป็นไปได้เหรอเออที่จะไปชนะเขาในรอบชิงชนะเลิศ
1: เมื่อวานนี้กกต.เขาอัดฉีดไงพี่ที่บอกว่าฟุตบอลหญิงเลยสงสัยจะไม่ได้แล้วตรงนี้นะครับคือนักกีฬาที่คว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยนะครับถ้าเหรียญทองนะรับคนละ2ล้านไปเลยครับ
0: โอ้
1: 2ล้านบาทนะ
0: เออคนละเหรอ
1: คนละนะครับเหรียญละ2เหรียญละ2ล้านอ่ะ
0: โอ้
1: ครับสำหรับเหรียญทองนะแล้วก
0: ็
1: นักข่าวไปถามดักให้ก่อนเลยท่านนานหรือเปล่ากว่าจะได้นักกีฬาจะได้เนี่ย
0: ผ่อนจ่ายหรือเปล่า
1: เกมนี้เออหรือเอเชียนเกมหน้านะครับก็ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับผู้ว่ากกต.นะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ยืนยันนะครับว่าหลังจบเอเชียนเกม7วันเงินเข้าแน่นอน
0: โอ้ย7วัน
1: ท่านการันตีให้เลยเหรียญทอง2ล้านบาทเหรียญเงิน1ล้านเหรียญทองแดง 500,000 บาท
0: อัน
1: นี้ของตัวนักกีฬานะส่วนโค้ชผู้ฝึกสอนนะครับนะฮะถ้าเป็นชนิดกีฬาที่นักกีฬาไม่เกิน6คนโค้ชนะครับถ้าทำทีมได้เหรียญทองเอาไป 400,000 เหรียญเงิน 200,000 เหรียญทองแดง 100,000 นะครับส่วนประเภททีมที่แบบ7คนขึ้นไปอย่างวอลเลย์บอลนะก็จะลดลงมาหน่อยโค้ชนี่จะได้ 200,000 เหรียญเงิน 100,000 เหรียญทองแดง 50,000 นะครับนะครับก็เป็นเงินของกองทุนใช่นะฮะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็อย่างที่บอกท่านยืนยันว่าไม่เกิน7วันนักกีฬาได้เงินแน่เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนทำให้เต็มที
0: ่
1: ผู้สนับสนุนพร้อมกองเชียร์พร้อมตัวนักกีฬาขอให้พร้อมเท่านั้นเอง
0: พร้อมเหมือนกันนักกีฬาบอกพร้อมนะครับ
1: ผม
0: สู้ตาย
1: ครับผมสู้ตายเลยนะ2ล้านนะ2ล้านนะ
0: 2ล้านอ่ะคุณคิดดูสิ
1: เหรียญทองนะเหรียญทอง2ล้านนะครับผม
0: ส่วนฟุตบอลชายสักนิดนึงนะคะรุ่นไม่เกิน23ปีก็ทำผลงานยอดเยี่ยมนะคะในนัดแรกเอเชียนเกมที่เราตามหลังคีกิสถานอยู่2ประตูต่อ0นะแต่ว่าเอามาชนะ 3-2 อ่ะตอนนี้ได้3คะแนนนะคะตามเป้าแล้วล่าสุดอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยฟิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะคะทีมพิกโก้ตอนนั้นที่ติดทีมชาติเนี่ยเคยเข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอลชายเอเชียนเกมนะ
1: โอ้ครับ
0: ไปแข่งมาหลายครั้งแล้วนะคะนี่แหละก็เป็นรายการใหญ่เอเชียนเกมก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่เมื่อวานนี้ทางพิกโก้บอกว่าก็เชื่อว่าแฟนกีฬาชาวไทยเป็นกำลังใจให้แน่นอนนะสำหรับทีมนี้อย่างเมื่อวาน กีฬาฟุตบอลก็โดนนำ

0: นะเก็บคะแนนต่อเก็บ3คะแนนถือว่าเป็นไปตามเป้าแล้วก็แน่นอนว่าเป้าหมายทุกคนคืออยากได้เหรียญเนี่ยอยากได้เหรียญอยากได้เงินรางวัลสมัยพี่โก้เนี่ยเข้ารอบรองได้อันดับ4มา2ครั้งนะเอเชียนเกมเนี่ยนะคะแต่หวังว่าครั้งนี้น่าจะได้เหรียญแล้วล่ะไม่ว่าจะเหรียญอะไรก็ตามแต่ว่าสิ่งนึงที่อยากจะบอกว่าคืออยากให้นักกีฬาเนี่ยอย่ากดดันตัวเองทำหน้าที่ให้เต็มที่นะคะแล้วก็หน้าที่กองเชียร์ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเชียร์ให้เต็มที่เข้าใจว่าซิโก้ก็คงจะเดินทางไปที่โน่นด้วยนะคะวันที่20ฟุตบอลชายไทยจะลงนัดที่2กลุ่ม A พบกับฮ่องกงนะคะ
1: ครับผม
0: อันนี้จะแข่งก่อนทีมหญิง21เดี๋ยวทีมชายจะแข่ง20นะคะบ่าย2ก็ตามเชียร์ได้พรุ่งนี้ก็เปิดอย่างเป็นทางการแล้วนี่เนาะ19เนาะ
1: พรุ่งนี้มีพิธีเปิดนะครับ
0: ใช่
1: เกมนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนวอลเลย์สาวไทยแรงต่อเนื่องนะเมื่อวานตบเอาชนะคีกิสถานไปนะครับอีก3-0เซตแบบสบายๆเลยครับพี
0: ่ค่ะ
1: 25-13 25-7 และ25-7ก็นัดแรกชนะมองโกเลียนัดนี้คีกิสถานนะครับชนะ2นัดรวดสาวไทยนี่ยังไม่เอาตัวหลังลงนะนี่พักตัวที่วันนั้นคว้าแชมป์เอเชียนะครับชมพู่อะไรนี่ยังไม่ได้เล่นนะฮะช้องชมพู่พวกนี้นะครับได้พักหมดอ่ะเดี๋ยวรอเจอทีมแข็งๆกว่านี้ก่อนตอนนี้ให้น้องๆได้เก็บประสบการณ์บ้างนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่เดินทางไปนะแต่ว่ารอเดี๋ยวไว้เก็บไว้เจอพวกจีนอ่ะ
0: โอ้นั่นแหละนะจีนหวั่นหวั่นอยู่เลยอ่ะค่ะสู้ๆกันต่อไปนะคะ
1: ครับผม
0: ปิดท้ายบันเทิงและกีฬา

0: ปิดไหมปิดแล้ว
1: ต้องยิงไหมพี่ยิงไหมลุยต่อเลย
0: ปิดต่อต่อก็เมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องนี้นิดนึงละกันพอดีท่านนายกเมื่อวานนี้แกไปที่กระทรวงมหาดไทยนะเพราะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยเนาะก
2: ็
0: ได้พูดถึงเรื่องของนโยบายนะคะเกี่ยวกับคนต่างชาตินะที่มาเอารัดเอาเปรียบคนไทยอยู่ในตอนนี้ค่ะณขณะนี้ก็เห็นบอกว่าหลังจากที่เราในประเทศไปกี่คนละสองแล้วนะก็ได้รับการตอบรับในเชิงบวกนะซึ่งนายกก็ย้ำว่าใครก็ตามนะคะถ้ามาอยู่ในประเทศนี้แล้วคุณมาทำมาหากินแบบสุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบคนไทยไม่ใช้กำลังของตัวเองคุณมีสติปัญญาเอาเงินทุนมานะก็ต้อนรับอยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าเข้ามาแล้วมีพฤติกรรมมาแบบก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ก็ต้องดำเนินการเต็มที่โดยเฉพาะจังหวัดเป้าหมายตอนนี้นะคะที่รัฐบาลเล็งอยู่คือภูเก็ตกับสุราษฎร์ธานีคือนายกบอกว่าต้องมีการดำเนินการในลักษณะแบบตอนนี้ขอให้ผู้ว่าทุกจังหวัดใช้กฎหมายให้เต็มที่เลยค่ะท่านก็พูดถึงในการตั้งศาสนสถานด้วยนะคะบอกว่าเอาอยู่ดีๆมาตั้งเองเนี่ยมันไม่ได้คือต้องเคารพต่อสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยนะคะและล่าสุดมาทราบมาว่าไม่รู้ใครจะมีการขอสร้างสุสานส่วนตัวไปอีกอันนี้เกินไปนายกบอกว่าออกเกินกรุงลังกาไปแล้วกรุงลงกาไปแล้วให้มาก็บุญแล้วมาหากินแบบสุจริตจะตายก็ไปตายที่บ้านโน้นไม่ต้องมาตายที่นี่แล้วอย่ามาเอารัดเอาเปรียบและเรื่องศาสนสถานที่ขออนุญาตตั้งเป็นร้านอาหารแต่มีศาสนสถานอยู่ก็ไม่ได้อันนี้ก็น่าจะเป็นแถวจ่าชุมเสาเนาะที่พูดถึงใช่ไหม
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะ
1: หลายที่นะพี่อย่างชาบัดหลายที่ก็มีศูนย์ร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างในอ่ะ
0: แล้วยังไงอ่ะ
1: ก็ต้องแอคชั่นน่ะเพราะตอนนี้กระแสแรงนะกระแสต่อต้านอย่างที่ภูเก็ตอ่ะเขารวมตัวกันถือป้ายขับไล่ชุมนุมประท้วงอย่างเงี้ยกระแสก็ค่อนข้างที่จะแรงขึ้นมานะครับ
0: ก็เอาเป็นว่านายกรัฐมนตรีก็ขึงขังแหละเรื่องนี้นะคะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย
1: ใช่ก็ในฐานะท่านดูมหาไทยด้วยนะครับก็คือเขาบอกบางคนมีบัตรประชาชนแล้วไงก็เนี่ยมันก็เลยเป็นกระแสว่าแบบท่านดูมหาดไทยด้วยหลักเกณฑ์ทำไมมันง่ายจังอ่ะ
0: ใช่นายกต้องไปดูนะคะเพราะว่าเออทำไมอยู่มาได้กันทั้งบ้านเลยบ้านนั้นน่ะหน้าตานี่คือไม่มีใครแม้แต่น้อยเลยเอ้ามีบัตรประชาชนกันหลาเลยนะคะถือโชว์กันด้วยซ้ำไป
1: ถ้ามาเขาจะบอกถ้ามาลงทุนนะพี่มีเม็ดเงินมาลงทุนในไทยมันก็จะมีหลักเกณฑ์อยู่นะครับว่าลงทุนเท่าไหร่แล้วมีโอกาสยื่นเป็นพลเมืองไทยอะไรแบบนี้หลักเกณฑ์พวกอย่างนี้มันก็มีอยู่ในนั้นด้วยนะ
0: เนาะก็ต้องให้ในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าเนาะต้องเอากฎหมายให้ชัดเจนนะคะจะไปแบบเอื้อประโยชน์ให้กับใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะคะ
2: ครับผม
0: ก็ฟังจากนายกก็ขึงขังอยู่พอสมควรเพราะว่าไอ้คนที่ถูกในประเทศเนี่ยเห็นบอกว่าจะมีอุทธรณ์ด้วยนะแล้วต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีแต่อย่าลืมว่านายกกับรัฐมนตรีมหาดไทยคนเดียวกันนะคะคุณอนุทินก็เลยพูดบอกว่าอ๋อถ้าอุทธรณ์เหลือก็เชิญถ้ามีข้อได้เปรียบก็ทำเต็มที่ไปเลยค่ะเห็นข่าวว่าจะอุทธรณ์นะไอ้คนนั้นอ่ะจะไม่ยอมออกแต่โดยดีแสดงว่าต้องมีทรัพย์สินสมบัติอะไรอยู่ในประเทศไทยเยอะเหรอ
1: เลิฟเมืองไทย
0: เลิฟมากเลิฟเมืองไทยมาก
2: ครับผม
0: เพลงจบสักเพลงเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: 91Eครีม 91Eไทยซะจะได้ไม่ตกรอบ
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ชีวิตยุคนี้

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมองว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้า

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไป

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ประมาณช่วงสุดท้ายนะคะต้องเชิญค่ะ
3: ครับผมที่อุดรนะครับการไฟฟ้าเขาจะตรวจสอบให้นะพี่กรณีค่าไฟบ้านหลังหนึ่งเนี่ยนะฮะพุ่งไปเกือบ 50,000 บาทนะครับโอ้โหเห็นบินและช็อกเลยนะเจอบินแจ้งมาเนี่ยนะครับบ้านของคุณสิทธิพลนะครับอายุ57ปีนะฮะเขาบอกว่าจู่ๆเนี่ยค่าไฟเนี่ยนะฮะมันบินมันมาเนี่ยเกือบ 50,000 เดี๋ยวการฟ้าเขาจะไปตรวจสอบว่าเอ๊ะมันผิดพลาดตรงไหนจดมิเตอร์พลาดจนหรืออะไรยังไงเนี่ยนะฮะว่าทำไมค่าไฟมันถึงได้แพงขนาดนี้ 49,000 กว่าบาทนะพี่หรือว่าไฟรั่วน้ำรั่วเรายังเคยเห็นนะมิเตอร์น้ำรั่วนะแต่ไฟรั่วนี่ยังไม่เคยเห็นนะฮะครับผมก็จะไปตรวจสอบกันครับผม
2: เดี๋ยวต้องติดตามกันนะคะ
3: ครับ
2: สมพลมาเจอกันเวลาเดิมตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าวิทยุอสมทค่ะ
3: ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ